0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดี จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การไมโลได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมพันธ์ถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะฮะก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมน ก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV ฮอนเดียสพร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV ฮอนเดียสภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุชชัดดาวรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักปิด MotoGP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ปิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2-1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2-1เซต ด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม 2-0 เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี

0: แข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจาและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคีรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวโรโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง 35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น. 1 นาทีกับกปต

0: ท้อการขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ สิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
11: พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
10: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
12: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
13: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
14: ก็คือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดนี้ต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
13: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
14: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือหลายๆที่เองในประเทศไทยนี่ต้องการพอสมควรครับ
13: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
14: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
13: ค่ะอาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
14: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทอราปิสที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแทนแอดนะครับพูดง่ายคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้ว สามารถอัพตัวเองมาทำงานเวลเน็ตที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเน็ตอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเน็ตให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเน็ตผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเน็ตในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเน็ตอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
13: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
14: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเน็ตแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเน็ตเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
13: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
14: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
13: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
14: ใช่ครับ
13: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะอาจารย์
14: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
13: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
14: อ๋อด้วยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
13: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
14: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
13: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
14: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มนึงไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเน็ตแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเน็ตไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทเลปิสหมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเน็ตเนี่ยแต่ละเวลเน็ตต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเน็ตเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได
13: ้ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
14: โอ้คือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทเลปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเนี่ยก็เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
13: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพแล้วมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
14: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะไทยเวลเนสเทราปิสเนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยนี่ต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
13: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
14: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมากรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่1ที่กรมจะจัดในวันที่20-22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเนสที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเนสเข้าไปทำงานเพื่อจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
13: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
14: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเนสนะครับโดยเฉพาะเวลเนสฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัว Wellness Center เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมี Well-being Well-being นี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการใน Wellness เองนอกจากเกิด Well-being แล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของ Wellness มันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมแล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
14: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาค พร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที
17: ่สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
16: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
9: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
18: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
9: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทย ลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
20: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกส์นะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำยังไงให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
19: ด้านนายบันเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
21: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งนะถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีอิมแพคก็ตรงนั้นก็เป็น priority ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
19: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทุวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
22: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถ้าถามว่าแล้วมันเมคเซนส์ไหมในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชันที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
19: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าร้อยละ7จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกาจิตปาโลรายงาน

0: ากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ให้ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงรายโครงการพระราชดำริภายใต้แนวคิดสวมหมวกให้ดอยค่ะโครงการหลวงห้วยน้ำรินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดสวมหมวกให้ดอยซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนโดยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานส่งเสริมการปลูกพืชที่สร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลป่าและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะแนวคิดหลักของโครงการนี้มี4ประการแนวคิดแรกคือการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าและภูเขาประการที่2ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรของชาวบ้านบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประการที่3สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ทำลายป่าและประการที่4สืบสานรักษาต่อยอดดำเนินงานตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนย้อนไปในอดีตชาวบ้านหมู่บ้านห้วยน้ำรินจำเป็นต้องเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นขายเพราะมีเพียงฝิ่นเท่านั้นที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวไร่ข้าวโพดและฝิ่นแต่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเกษตรนอกจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยแล้วยังไม่รู้จักการรักษาแหล่งน้ำอันเป็นทรัพยากรสำคัญจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาในทุกปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ส่วนพัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจึงจัดตั้งขึ้นในพื้นที่50ไร่ครอบคลุม4หมู่บ้านประชากรมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์กะเหรี่ยงและคนพื้นเมืองอาศัยอยู่โดยจัดหาแนวทางการทำมาหากินให้กับชาวบ้านทดแทนการปลูกฝิ่นส่งเสริมให้ปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านโดยเริ่มต้นจากพืชผักเพียงไม่กี่ชนิดเช่นบรอกโคลีผักกาดหวานถั่วแขกคะน้ายอดดอยคำมะเขือเทศดอยคำจากนั้นก็ขยับขยายส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผลอย่างมะเดื่อฝรั่งแก้วมังกรบ๊วยพลับสาลี่เสาวรสสตรอเบอรี่รวมถึงเลี้ยงสัตว์ทั้งแพะเนื้อไก่ฟ้าสุกรไก่โคเนื้อและปลาทั้งนี้โครงการหลวงทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตเมื่อผลผลิตขายได้ชาวบ้านก็ไม่ต้องปลูกฝิ่นไม่ต้องทำลายป่าและยังหันมาปลูกต้นไม้ทดแทนภาพภูเขาหัวโล้นในอดีตจึงไม่มีให้เห็นอีกแล้วในบริเวณนี้ต่อมาในปีพุทธศักราช2527สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยน้ำรินทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงด้วยการปลูกพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บ้านห้วยน้ำรินยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวลำดับต้นๆที่หลายคนอยากไปเยือนสัมผัสธรรมชาติที่ยังใสสะอาดเช่นบ่อน้ำพุร้อนแม่ขจารและน้ำตกเมืองน้อยหรือเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวดอยอย่างการทอผ้าด้วยกี่เอลแบบกะเหรี่ยงของกลุ่มแม่บ้านคาตานการตีเครื่องเงินแบบโบราณการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องทำความรู้จักประเพณีปีใหม่ของชนเผ่ามูเซอร์พิธีการเลี้ยงชาพิธีเลี้ยงขวัญใต้เตียนการผลิตไม้กวาดดอกยาของกลุ่มแม่บ้านเมืองน้อยเป็นต้นเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2565มูลนิธิโครงการหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์โดยการมีส่วนร่วมในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนภายใต้กรอบระยะเวลาความร่วมมือพุทธศักราช2565ถึง2575โดยการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เกษตร ป่าไม้ยั่งยืนด้วยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าถาวรเป็นแนวทางสร้างรายได้ด้วยเศรษฐกิจสีเขียวจากการอนุรักษ์ผืนป่าด้วยคาร์บอนเครดิตสอดรับกับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยของมูลนิธิโครงการหลวงโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ไว้เป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือนส่งเสริมการปลูกป่าในแบบวนเกษตรเพื่อสร้างรายได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชยืนต้นให้ผลผลิตระยะยาวใช้แรงงานน้อยร่วมกับการปลูกพืชระยะสั้นเป็นรายได้เสริมโครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมนี้จะสร้างพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศโดยมีเป้าหมายปลูกป่าเป็นพื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงปีนี้รวม4แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงรายโดยเน้นการปลูกไม้ป่าผสมผสานไม้ผลในโมเดลวนเกษตรได้แก่ไผ่จันทองเทศมะขามป้อมกาแฟกล้วยอะโวคาโดพลัมซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นที่จะสร้างรายได้ในอนาคตสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
1: ับ
2: กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณสายชนีสังคุณสุวิทย์สมนัสครับสายงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณอัครเดชคำพิละครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับผ่านทางเพจสถานมีวิทยุกระจายเสียงครับขึ้นหรือยังเอ่
1: ย
2: เมื่อกี้เห็นขึ้นในฝั่ง YouTube Live ไปเรียบแล้วนะครับน่าจะเดี๋ยวทยอยเข้ามานะครับในฝั่ง Facebook Live นะครับตอนนี้ติดตามพวกเรากันได้นะครับผ่านทางทั้งวิทยุนะครับแล้วก็ในเครือข่ายออนไลน์แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยว Facebook Live รอสักครู่หนึ่งตอนนี้ไปขึ้นที่ YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับ
1: นะครับสักครู่หนึ่งนะครับทีมงานครับคุณนวพันธ์ครับฝากตามนิดหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: คุณอัครเดชคำพีระยังไม่ได้ขึ้นใน Facebook Live นะครับ
2: ครับ
1: นะครับเอาละเดี๋ยวช่วงแรกของรายการนะครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องขององค์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับออกมาชี้นะครับบอกว่ารัฐบาลควรผ่าตัดคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างหรือระบบสวยและอุปถัมภ์นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับนโยบายปราบโกงเชิงโครงสร้างของรัฐบาลท่านคิดว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จจริงแค่ไหนครับ
3: เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าก็หวังยากนะจากคำพูดของนักการเมืองในการแถลงนโยบายนะครับเพราะว่าโดยปกตินักการเมืองก็จะไม่ทำเรื่องใหญ่ๆหรอกครับเพราะถ้าทำไปแล้วเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันแบบเข้มข้นลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้พวกเขาเสียประโยชน์เองนะครับแต่ในเมื่อท่านแถลงต่อรัฐสภาก็หวังว่าท่านจะทำในสิ่งที่ท่านพูดนะเพราะมันจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยครับเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆครับคุณณัฐพลคุณทรงพลครับ
1: ครับอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในขณะนี้นะครับมีกรณีศึกษาอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็มีความน่าสนใจครับท่านครับ
3: ครับใช่เลยครับถ้าเราดูคอร์รัปชันในยุคนี้นะมันไม่ใช่เรื่องแค่ลักกินซ่อนกินอ่ะเราคนไทยเราจะรู้ดีเลยว่ามันก็กินกันต่อเนื่องนะครับอย่างเอาง่ายๆเลยเราเห็นตามเขตตามจังหวัดตามอำเภอพวกงานโยธางานฝ่ายรายได้เนี่ยคนพวกเนี้ยพอเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาเขาโดนจับไปแต่พอโดนจับไปปุ๊บคนใหม่มาก็โกงต่อครับชาวบ้านก็เดือดร้อนต่อไปเรื่อยๆลักษณะนี้เป็นตัวอย่างคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างคือระบบและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยมันเปิดให้ข้าราชการให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นอ่ะคดโกงได้เป็นคนเก่าไปคนใหม่มาเขาเรียนรู้ทันทีว่ามาอยู่ที่เขตนี้มาอยู่อำเภอนี้มีช่องทางกินยังไงและต้องส่งสวยยังไงคนมาเป็นเจ้านายเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าฉันมาอยู่ประจำอย่างโรงพักที่เนี้ยจะมีจ่าหรือมีนายดาบคนไหนเป็นคนเคลียร์เงินให้มันเป็นอย่างนี้
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเท่านั้นมันหยุดไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนระบบให้ได้นี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ
1: ครับ
3: ตัวอย่างที่สองครับเราได้เห็นกรณีซื้อตึกประกันสังคม7ล้านบาทแต่ทั้งที่ใครๆก็บอกกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าราคาจริงอ่ะมันอยู่ที่ 3,500 ล้านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบครับทุกคนอ้างว่าถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนอันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้เลยมันก็ปล้นกันกลางวันแสกๆได้ง่ายๆเลยถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนส ภาพแวดล้อมอย่างนี้หรือแบบนี้ยังไง
2: ครับ
3: นะครับอีกอันนึงครับอันนี้เพิ่งเป็นข่าวไม่นานวันเกิดท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านปลัดกระทรวงเนี่ยก็มีข้าราชการนะนับร้อยครับมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยไปร่วมฉลองที่บ้านท่าน
2: ครับ
3: เอารถหลวงนะรถของหน่วยงานน่ะขนคนนะครับขนสัมภาระเอาไปร่วมจัดงานนะครับเอาของขวัญไปให้ไอ้ตรงนี้เบื้องหลังมันสะท้อนให้เห็นถึงระบบวิ่งเต้นเส้นสายระบบการอุปถัมภ์ของคนนะผู้น้อยต้องวิ่งเอาตามเอาใจผู้ใหญ่นะคนจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้แสดงบารมีแล้วอย่างนี้เราจะหยุดได้ยังไงครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการแอบใช้ของหลวงเบียดบังของหลวงอันนี้เราไปเล่นงานที่ตัวบุคคลก็ไม่ได้ครับสุดท้ายเขาก็ป้องกันพรรคพวกเขาก็ช่วยเหลือกันนะครับเรายังไม่เห็นมีการสอบสวนเรื่องนี
2: ้อ
3: ันนี้เป็น3ตัวอย่างที่ผมมั่นใจว่าเราคนไทยทุกคนเนี่ยเห็นมีเหตุการณ์แบบนี้เจอเรื่องแบบนี้นะครับเราจะต้องหยุดมันให้ได้ครับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
2: ครับ
3: เป็นประเด็นสำคัญมากครับ
2: ครับแล้วในบทบาทที่ผ่านมาของทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในที่ผ่านมาครับท่านมีบทบาทยังไงครับในการแก้ไขในเรื่องของการถอดบทเรียนแล้วนำมาพิจารณาในการปรับปรุงในเรื่องนี้ครับ
3: ครับขอบคุณมากครับคือถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยแบบจับคนไปแล้วก็แก้ทีละเรื่องทีละเรื่องมันไม่จบหรอกครับคนโกงอ่ะก็จะพลิกแพงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะหยุดไม่ให้คนโกงซ้ำและถ้าโกงไปแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะสามารถไปตรวจสอบง่ายๆผมยกตัวอย่างนะคุณทรงพลคุณรัฐพงศ์
2: คร
3: ับวิธีแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยคุณทำอะไรคุณต้องเปิดเผยดิต้องโปร่งใสดิพวกงบประมาณการใช้อำนาจแต่เขาก็ไม่แก้กฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังอยู่กันมาอย่างนี้20 กว่าปีจะ30 ปีแล้วมันก็ไปอย่างนี้มีอีกอันหนึ่งวันนี้เป็นโลกยุคดิจิทัล10 ปีที่ผ่านมาเราบอกเฮ้ยเรามีพรบอำนวยความสะดวกนะเวลาประชาชนไปติดต่อต้องไม่เรียกรับสำเนาวันนี้มันยังทำไม่ได้สักเท่าไหร่ครับผมเท่าที่ฟังมาเนี่ยน่าจะไปได้สักครึ่งทางเท่านั้นเอง10 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งจะเป็นพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาอะไรก็ได้ประกาศว่าทุกหน่วยงานนะคุณจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานวันนี้เขาไม่เชื่อมกันนะข้อมูลของใครของมันบางคนก็ใช้เงิน10 ล้าน 100 ล้านไปทำแอปพลิเคชันทำเว็บไซต์ของตัวเองสิ้นเปลืองครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะ
2: ครับ
3: อีกข้อหนึ่งครับขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่ครับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงาน
2: ครับ
3: ถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีคดโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชันเชิงระบบครับ
1: ครับท่านครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านได้พูดถึงพรบข้อมูลข่าวสารครับตอนนี้มันมีประเด็นไหนที่เรามองว่าต้องมีการแก้ไขครับ
3: ต้องแก้ไขทั้งหมดเลยเพราะโดยชื่อของมันนะบอกว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการทุกหน่วยงานก็ทึกทักไปว่ามันเป็นของฉันมันเป็นของเขาแต่รัฐธรรมนูญน่ะเขียนไว้ว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
2: ครับ
3: ข้อมูลเหล่านี้มันเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะปิดบังไว้ทำไมนะอันนี้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับกลายเป็นว่าใครอยากรู้อะไรไปยื่นเรื่องร้องมาไปร้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไปร้องโน้นร้องนี่มากว่าจะได้ข้อมูลใช้เวลาหลายเดือนครับ
2: เร
3: ื่องระดับชาติเราก็มีปัญหาอยู่นะที่ไม่ได้ข้อมูลไม่เปิดเผยเรื่องระดับท้องถิ่นยิ่งหนักไปอีกครับ
2: ครับแล้วในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับท่านมีคำแนะนำหรือว่าข้อเสนออย่างไรในการปรับโกงเชิงโครงสร้างของรัฐบาลครับท่าน
3: ครับก็ถ้าท่านนายกพูดท่านต้องทำนะเราประชาชนต้องช่วยกันทวงถามว่าท่านจะทำอะไรครับอ อยากรู้ว่ามันทำยังไงได้บ้างมาพูดคุยกับภาคประชาชนนะนักวิชาการเขาจะบอกท่านได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าภายในสัปดาห์นี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณะกรรมการกกร.ของภาคเอกชนจะเปิดเผยข้อมูลให้คนไทยได้เห็นนะครับว่ามีหน่วยงานไหนที่เรียกรับสินบนหนักมาก10อันดับ15 15หน่วยงานแล้วจะชี้หมดเลยเรื่องนี้เหล่านี้ก็จะแบกขึ้นมานะครับ
1: ครับ
3: เป็นคำถามว่าเฮ้ยเรื่องเหล่านี้ทุกคนรู้จริงแต่ยังจ่ายกันมาชั่วนาตาปีเป็น10 10ปีคุณจะแก้ยังไงคุณจะหยุดกฎหมายยังไงคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ยังไงคุณจะตรวจสอบย้อนหลังได้ยังไง
1: ครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่พลังของประชาชนต้องช่วยกันครับและภาคเอกชนเองก็เหมือนกันเราจะต้องช่วยกันพูดชัดๆท่านที่ทำธุรกิจนะหยุดการจ่ายสินบนทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับแล้วบ้านเมืองเราจะเจริญครับ
1: ครับถ้ามองมิติทางกฎหมายแล้วเราก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับส่วนในทางปฏิบัติเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายท่านมองว่าตอนตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นยังไงบ้างฮะ
3: การบังคับใช้กฎหมาย
1: ครับ
3: ในระยะสั้นคนที่เป็นผู้นำต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างเลย
1: ครับ
3: นะครับเราต้องมีการกำชับบ้านเรามีปัญหาเยอะมากครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องหลักนิติธรรมนะมันกลายเป็นเรื่องของพวกพ้องการใช้อำนาจใช้ดุลพินิจที่หลายๆเรื่องใหญ่ระดับชาติเนี่ยก็ขัดใจประชาชนมากอย่างกรณีท่านอดีตรัฐมนตรีศักดิ์สยามที่ปปช.ไปตีความอย่างนั้นนะครับยังมีหลายๆเรื่องที่ขัดใจประชาชนขัดกับมาตรฐานของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นต้องทำให้ได้คือผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับต้องทำให้เป็นแบบอย่างครับ
1: ครับถ้าภาคประชาชนล่ะครับท่านมองว่าเรามีแนวทางอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับ
3: วันนี้ภาคประชาชนตื่นตัวมากนะเพียงแต่ว่ายังไม่เข้มแข็งนักยังไม่ถึงขนาดที่ประชาชนจะออกมาแซงชั่นหรือต่อต้านในเรื่องอะไรได
1: ้ครับ
3: แต่วันนี้ก็ดี

0: แล้วก็ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะติดตามทุกเรื่องร้องเรียนของประชาชนทางภาคเอกชนโดยคณะกรรมการกกร.นะครับที่เป็นตัวแทนของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนและก็รณรงค์ในเรื่องนี้นะครับว่าผู้ประกอบการทุกคนนะจะคนไทยหรือต่างชาติก็แล้วแต่อยู่ในเมืองไทยถ้าท่านรู้สึกว่ามันเอาเปรียบกันมันรีดไถกันขอให้ร้องเรียนผ่านแชทตรงนี้ได้เหมือนกันครับ
1: ครับคอร์รัปชันวอชนะฮะแชทฟ้องโกงทันใจนะครับอันนี้ก็ไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็จะมีการสรุปด้วยว่าในพื้นที่ไหนมีเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับชัดเจนนะครับเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับที่เป็นต้นเหตุเนี่ยของการทุจริตของการคอร์รัปชันนั่นเองนะฮะกฎหมายที่ยังคงมีช่องโหว่ในเรื่องของการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจในการทำงานต่างๆเนี่ยคือดุลพินิจของคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะฮะดุลพินิจผมดุลพินิจของคุณณัฐพงษ์เนี่ยความเร็วความช้าและความอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันนะครับมุมมองก็แตกต่างกันดังนั้นกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็มีการออกแบบนะครับในการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจน้อยลงนะครับคือมีหลักมีเกณฑ์มากยิ่งขึ้นกล่าวคือเวลาไปติดต่อราชการเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะบอกว่าถ้าติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างระยะเวลาตั้งต้องมีประมาณเท่าไหร่3วัน5วัน7วันอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับสินบนนะครับแต่อื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับที่เราจะต้องมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นกันต่อไปครับ
2: ครับ
1: ติดตามประเด็นสถานการณ์กันต่อนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับผมได้ขับรถผ่านบริเวณฝั่งตรงข้ามของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับที่วันนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะได้พักโทษนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมไปแล้วครับบรรยากาศเป็นยังไงฮะคุณรัฐพงษ์เมื่อเช้านี้
2: ครับเมื่อเช้านี้เวลาตีห้านะครับก็มีนักข่าวไปรอสัมภาษณ์แล้วก็ไปรอทำข่าวกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะครับไปร่วมรับแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับมีกำหนดพักโทษในวันนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับมีการปล่อยตัวคุณทักษิณออกมาแล้วนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเรียกว่ามวลชนนะครับเข้าไปต้อนรับแล้วก็มีนักข่าวเยอะแยะนะครับมีภาพออกมาเนี่ยคือคุณทักษิณใส่เสื้อสีขาวนะครับกางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงขายาวสีกรมท่านะครับแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าสีเทาก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีการสวมกำไร EM แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์และก็กระทรวงยุติธรรมนะครับมีการยืนยันว่าติดกำไร EM หลังจากที่ก้าวพ้นประตูของเรือนจำนะครับแล้วก็มีการได้สวมกอดนะครับกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับไปพร้อมกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอมพินทองธารชินวัตรคุณากรวงแล้วก็มีในส่วนของทางนักการเมืองนะครับที่ไปร่วมต้อนรับนะครับเป็นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายๆท่านก็ไปต้อนรับครั้งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการทักทายในส่วนของมวลชนที่ไปต้อนรับตรงนี้ด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ได้ขึ้นรถไปนะครับล่าสุดเนี่ยทางคุณอุ๊งอิ๊งมีการแจ้งมาว่าขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณจะออกจากเรือนจำนะครับก็คือไปตรวจสุขภาพก่อน
1: oh.
2: นะครับว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่อยู่ในเรือนจำมายาวนานกว่าเกือบ7เดือนนะครับ
1: ก็จะพ้นโทษนะครับอันนี้คือได้พักโทษเนี่ยก็คือยังคงมีโทษจำคุกอยู่แต่ว่าให้พักโทษเนี่ยที่บ้านนะครับวันบ้านจันทร์สองล้านนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีการติดกำไร EM เนี่ยดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้ข่าวนี้จะดูเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวในทางการเมืองเป็นมวลชนเสื้อแดงที่ไปปักหลักแต่เมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบนะครับเรื่องของสมการทางการเมืองภาพใหญ่นะฮะต้องติดตามทิศทางกันต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการเมืองการพักโทษอดีตนายกทักษิณนะครับวันนี้ก็ได้พักโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามดูว่าเรื่องของความชัดเจนในทางการเมืองในหลายๆเรื่องว่าจะเป็นอย่างไ
2: ร
1: ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยจะมีการปรากฏตัวหรือว่าจะมีการช่วยอะไรการเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้หมายถึงว่าคุณทักษิณจะมีการแอคชั่นหรือว่าจะมีการออกมาเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณเหมือนสมัยก่อนหรือไม
2: ่
1: นะครับต้องติดตามดูนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: ครับ

0: ่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปดูเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะละครับชายหาดบางชายหาดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจับจองพื้นที่นะครับมีการจับจองพื้นที่อันนี้เป็นกระแสข่าวแล้วก็ภาพที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนนะครับว่าจะมีการจับจองพื้นที่ต่างๆพื้นที่นั้นเป็นของใครพื้นที่นี้เป็นของใครนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็เรียกร้องกันไปบอกว่าชายหาดเนี่ยมันควรจะเป็นของทุกคนซึ่งตามหลักมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครเนี่ยอยากจะใช้ก็ต้องใช้ได้และต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบขยะอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอามาปุ๊บคุณก็ต้องเก็บกลับไปนะครับจะต้องมีการดูแลไม่ให้ว่ามีการหาประโยชน์ทางรายได้ในชายหาดอันนี้ผูกขาดด้วยอิทธิพลแต่เพียงผู้เดียวอ
5: ัน
4: นี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าจะต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะไม่มีผู้อิทธิพลมาเรียกเงินนะครับไม่มีผู้มีอิทธิพลมาเรียกเงินแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นพื้นที่ใจกลางเศรษฐกิจเป็นหาดสวรรค์ของใครหลายคนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวกันเยอะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ครับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับท่านนายกก็บอกครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่สาธารณะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมกันยืนยันครับว่าจะไม่มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับหน่วยงานให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับท่านก็ย้ำชัดแล้วครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องคำนึงทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็สั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลฮะในการ นำพื้นที่สาธารณะคืนกับประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็อาจจะพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับและท่านก็ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญนะฮะกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปกป้องพื้นที่สาธารณะประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะนะฮะก็ไม่อยากจะเห็นภาพว่าอ๋อมีมาเฟียเรียกเงินในพื้นที่นะครับเหมือนเราจะเดินชายหาดหรือว่าเราจะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาเก็บ20บาท30บาทแบบเนี้ย
5: เป็นพื้นที่ในการควบคุม
4: เออ
5: เออมันก็ไม่เหมาะนะอย่างเงี้ย
4: คือถ้าเก็บเนี่ยเข้าอบต.อบจ.เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดมีการเก็บเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เออถ้าเกิดเรามาใช้พื้นที่เนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนตีหัวไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยก็เรียกร้องก็คือสิทธิของประชาชนเนี่ยจะต้องได้ใช้ชายหาด 100% นะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะฮะแต่การที่มีผู้มีอิทธิพลมาเรียกรับผลประโยชน์หรืออะไรใดๆเหล่านี้เนี่ยชายหาดทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีแล้วก็นายกเนี่ยก็ได้เห็นเล็งเห็นตรงนี้แล้วนะครับก็เข้าติดตามสถานการณ์เรื่องของประเด็นนี้แล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการยกเลิกภารกิจนะครับในการลงพื้นที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้ครับไปดูเรื่องของปลากระป๋องกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วคุณสุภมาศได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการกำกับดูแลอย.ก็มีการกำกับดูแลก็บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปฮะ
5: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากสคบ.แล้วที่ดูแลในส่วนนี้นะครับในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าในส่วนของอย.นะครับก็นำทีมโดยแพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีการเปิดเผยนะครับถึงในเรื่องของการเร่งประสานมือความร่วมมือไปยังในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกประเทศขออภัยครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและก็สถานที่จำหน่ายปลากระป๋องที่มีพื้นที่ในโดยรอบนะทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือว่า GMP ในส่วนนี้ด้วยรวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่นำมาบรรจุก็ต้องตรงตามระบุที่บนฉลากกำหนดไว้นะครับไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยทั้งนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นเนี่ยมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้ถือว่าเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมนะครับตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนไปจนถึง10ปีปรับ 5,000 บาทจนถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็ฐานแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องด้วยก็ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีในส่วนของผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีการปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยผู้บริโภคนะครับพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติไม่ตรงตามฉลากก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556ได้นะครับอันนี้คือเราสามารถแจ้งได้ทุกอย่างนะไม่ใช่แค่กระปากกระป๋องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามีการทำอาหารออกมาหรือว่าผลิตภัณฑ์ออกมาที่ไม่ตรงปกเนี่ยถือว่าเป็นความผิดนะครับหลากหลายความผิดเลยเรื่องนี้นะครับอย.ก็แจ้งได้ว่าจะต้องแจ้งมาที่อย.ก็ได้นะครับ1556นะครับหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการที่พอมีประเด็นดราม่าปลากระป๋องเกิดขึ้นนะครับความขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐก็มีการส่งต่อไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับ
4: นี่คือปฏิบัติการเชิงรุกแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเชิงรับอย่างเดียวนะฮะรอให้ประชาชนมาร้องเรียนแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเกิดเหตุการเหล่านี้ขึ้นเนี่ยภาครัฐก็พยายามที่จะหาแนวทางเสริมเนี่ยในการที่จะปฏิบัติการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ปลากระป๋องฮะยังจะมีอีกหลายเรื่องนะฮะเวลาคุณเปิดสื่อออนไลน์หรือว่า YouTube อะไรต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่ามีการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยบางทีโอ้อวดสิ่งต่างๆเนี่ยเกินจริงนะครับแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็คือผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็เวลาเขาไปเห็นในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยสื่อออนไลน์ ต่างๆในการที่โฆษณาขายของแล้วบางทีเนี่ยคนที่ไม่ใช่เภสัชกรคนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยใส่เสื้อกราวเนี่ยเหมือนหมอเหมือนเภสัชกรผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนที่ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยคือหมอแล้วก็มีการขายของขายอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาได้พูดออกมาเนี่ยบางทีมันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นยาดมอะไรต่างๆที่ดมไปแล้วเนี่ยทำให้นอนหลับสบายแบบนี้นี่ถือว่ามันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม
5: ่
4: อันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านของอย.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปกำกับดูแลมีการมอนิเตอร์ริงหรือว่าการเฝ้าดูนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลลิสเซนนิ่งด้วยนะฮะก็คือในการเฝ้าดูต่างๆไม่ต้องไปรอให้ประชาชนเนี่ยเกิดเหตุความเดือดร้อนเสียหายแล้วแจ้งกันเข้ามานะครับต้องมีการปฏิบัติการตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาภาครัฐเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลด้วยเหตุที่หน่วยงานเขาเนี่ยไม่มีอำนาจอยู่ในมือในการที่จะจัดการอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเช่นเรื่องของออนไลน์แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องไปประสานกับหน่วยงานไหนก็อยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมีการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังและเข้มข้นไม่อย่างนั้นปัญหานี้มันก็จะยังเป็นเพนพอยต์หรือว่าจุดเจ็บในดวงใจของประชาชนกันต่อไปนะครับไปดูเรื่องของไวรัสฮันตากันบ้างนะครับอันนี้ก็มีการระบาดเกิดขึ้นนะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เนี่ยในช่วงสงครามเกาหลีนะฮะที่แม่น้ำฮันตันนะครับชื่อว่าไวรัสฮันตานะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเชื้อยังไม่รุนแรงเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยพบการแพร่ระบาดเนี่ยบนเรือสำราญฮันตาไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondilus นะครับที่เป็นเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด
5: ์
4: นะฮะออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินาไปแอฟริกานะครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
5: ครับเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับบนเรือสำราญ MD Hondius นะครับซึ่งออกเดินทางจากอาร์เจนตินามุ่งหน้าไปทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วในเมื่อวานนี้นะครับข้อมูลก็พบล่าสุดนะครับว่าในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยมีการระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับโดยผู้ที่สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดก็มีการกักตัวเพื่อป้องกันโรคนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อันนี้นะครับยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในส่วนของโรคไวรัสฮันตานี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ครับโรคนี้ก็ยังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นนะครับเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างก็ขอให้ประชาชนชาวไทยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข่าวที่มีการนำเสนอออกมาในเรื่องของไวรัสฮันตาในช่วงนี้นะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขครับมีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวนะครับจึงยังไม่น่ากังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกเองนะครับมีการรายงานผลตรวจสอบยืนยันพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา6รายเนี่ยจากผู้ต้องสงสัย8รายนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดีสไวรัสนะครับแอนดีสไวรัสนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้พบในอเมริกาใต้นะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายก็ได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัสนะครับแล้วก็หญิงชาวเยอรมัน1รายส่วนผู้ป่วยรายอื่นๆอยู่ระหว่างการรักษาแล้วก็เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมดในเรือลำนี้นะครับ147คนก็มีการถูกกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังโรคนะครับว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อแล้วก็เป็นการเหมือนไม่ได้เอาไปพบกับคนหมู่มากในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมก็ประเมินว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของโรคไวรัสฮันตานี้ครับ
4: ครับก็ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากนะครับประกอบกับไม่มีคนไทยเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งเราก็มีบทเรียนจากโควิด19มาแล้วนะฮะทั่วโลกเนี่ยก็เรื่องของการกักโรคแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็มีประสบการณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฮันตาเนี่ยก็ ก็ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลนะฮะไปดูเรื่องของการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพกันบ้างนะครับหลังจากมีการเปิดตัวดร.โจของพรรคประชาชนไปแล้วนะครับเวลาหาเสียงที่ไรเนี่ยเรามักจะเห็นรถแห่หาเสีย
5: ง
4: จะเห็นป้ายหาเสียงอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นมิติใหม่ของพรรคประชาชนในแนวก้าวหน้านะครับเขาบอกว่าจะไม่ติดป้ายหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในฝากฝั่งพรรคประชาชนนะฮะก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในนามของพรรคประชาชนก็เปิดเผยผ่าน Facebook นะครับบอกว่าเราจะไม่ทำป้ายหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพติดตามถนนและเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวเพราะทุกครั้งในฤดูเลือกตั้งหลายๆครั้งนะฮะป้ายหาเสียงติดตามพื้นติดตามถนนเนี่ยก็ถูกผลิตขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของขยะเรื่องของทัศนวิสัยในการบดบังสายตาผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องของการหาเสียงนะครับเพราะว่าประชาชนก็บอกว่าโอ้หาเสียงทีไรเนี่ยโอ้ป้ายเต็มท้องถนนทุกทีนะครับบังสายตาแล้วก็กีดขวางทางจราจรเนี่ยฮะบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเจอหนักนะฮะเวลาเลี้ยวทีเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นนะฮะเขาเลยบอกว่าเออนี่เป็นยุทธศาสตร์ไร้ป้ายหาเสียงนะครับของดร.โจพรรคประชาชนเป็นกลยุทธ์สื่อสารทางการเมืองที่ชาญฉลาดเปลี่ยนจากข้อจำกัดหรือความเสียเปรียบในเชิงพื้นที่ให้เป็นจุดขายจุดขายคืออะไรครับด้านสิ่งแวดล้อมความทันสมัยตอบโจทย์คนเมืองรุ่นใหม่ที่อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับขยะสายตาที่เขามองเห็นนะครับเพราะว่ามันไปบดบังทัศนวิสัยแล้วก็อะไรต่างๆของเขานะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ไร้ป้ายหาเสียงนะครับเป็นแนวคิดของพรรคประชาชนเป็นแนวสื่อสารเชิงก้าวหน้าครับ
5: ครับส่วนทางด้านหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็มีการไปสัมภาษณ์นะจากทางสื่อมวลชนนี่แหละในเรื่องของประเด็นของโพนะครับที่จะมีการสำรวจออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชาติเนี่ยมีคะแนนนำริ้วเลยนะครับเป็นกังวลไหมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับกับการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้รวมถึงไปถามในเรื่องของการส่งสกด้วยนะครับว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยมีทิศทางยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเทงพูดเลยนะครับว่าในเรื่องของการที่มีการจะเลือกตั้งผู้ว่าที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณเทนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าในเรื่องของการเข้าสู่การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่จะมีการพูดคุยกันนะครับพรรคประชาชนก็จะมีการพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือวาระที่ประชาชนจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับเปลี่ยนจากกรุงเทพเนี่ยที่เป็นเมืองยากๆให้กลายเป็นเมืองง่ายๆได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดของพรรคประชาชนที่มองไว้ส่วนเมื่อถามว่าแนวทางที่คุณเทงเนี่ยเคยให้ไว้ตอนประชุมพรรคครั้งใหญ่ที่ผ่านมานะครับว่าไม่อยากให้ส.ส.เนี่ยเอื้อบ้านใหญ่มากจะถูกนำกลับมาใช้กับสกในครั้งนี้หรือไม่คุณเทงก็บอกว่าในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยหน้าที่ของเราคือทำงานทางความคิดอย่างสนามกรุงเทพมหานครเนี่ยตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือว่าคนหนึ่งคนใดนะครับที่มาจากพรรคประชาชนหรือว่าไม่ใช่พรรคประชาชนก็ตามเนี่ยก็จะมีการฟอร์มทีมนะครับโดยไม่ได้มีทีมหรือว่าสกหรือสสที่มีปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นปัญหายากๆในกรุงเทพเหมือนแทบจะไม่ได้แก้ไขเลยนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวในประเทศไทยที่มีการเลือกเป็นล้านๆคนนะครับแต่อำนาจในการย้ายเสาไฟฟ้าสักต้นเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของอำนาจแล้วก็มุมมองที่เกิดขึ้นของทางพรรคประชาชนนะครับถามถึงในเรื่องของผลโพของนิด้าโพนะครับออกมาว่าคุณชัชชาติเนี่ยนำริ้วในทุกสนามเลยนะครับคุณเทงรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คุณเทงก็บอกว่าตนเนี่ยอยากจะเชิญชวนชาวกทมให้มองไปไกลกว่าการที่ใครจะมาเป็นผู้ว่ามากกว่าแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่นะครับเส้นเลือดฝอยก็ทำได้ดีซึ่งตนก็เชื่อว่าทีมพรรคประชาชนก็สามารถแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยได้ดีไม่แพ้กับตัวเลือกอื่นนะครับจุดแข็งของการทำงานคือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่พรรคประชาชนเนี่ยก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเมื่อถามว่าทางคุณเทงเนี่ยใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้คะแนนคุณชัชชาติไปเท่าไหร่นะครับคุณเทงก็ตอบว่าในส่วนของการให้คะแนนคุณชัชชาติเนี่ยคิดว่าอย่าไปให้คะแนนท่านเลยนะเพราะว่าก็ต้องชื่นชมในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของชาวกรุงเทพหลายคนแต่ตนเนี่ยไม่ออกมาบอกว่าใครดีกว่าใครแต่พรรคประชาชนก็มีจุดแข็งจริงๆในเรื่องของปัญหากรุงเทพในเรื่องของเชิงโครงสร้างนะครับที่ใครคนหนึ่งจะเข้ามาแก้ได้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบฟูลทีมก็อาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ทางคุณเทงก็บอกมานะครับแล้วก็ประเด็นที่คุณสมพลเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับในกรณีของการที่คุณชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจนี่แหละตัวแทนแคนดิเดตผู้ว่าพรรคประชาชนนะครับมีการบอกว่าจะไม่มีการใช้ป้ายหาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณเทงก็ตอบว่าตนเนี่ยย้ำว่าไม่มีป้าย ที่นี่หมายถึงว่าแคนดิเดตผู้ว่ากทมนะครับเฉพาะแคนดิเดตผู้ว่ากทมเท่านั้นนะแต่ว่าสกเนี่ยก็จะแล้วแต่ท่านนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการสับสนก็อาจจะมีการติดป้ายบางส่วนตนก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราก็ชวนทุกคนมาคิดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหาที่เจอว่าผู้สมัครบางคนเนี่ยไปติดป้ายในพื้นที่ทางเท้านะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าก็อาจจะมีการรบกวนในการสัญจรนะครับตรงนี้หรือไม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยทำให้เห็นเปลี่ยนวิธีการหาเสียงให้ง่ายขึ้นกับประชาชนนั่นเองครับ
4: นะก็ถือว่าเป็นแนวใหม่นะครับต้องดูว่าจะสามารถทำได้หรือไม
5: ่
4: นะฮะคือทำแล้วเนี่ยมีผลกับคะแนนเสียงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารอัญชันฉลาดของพรรคประชาชนนะครับที่จับแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ป้ายหาเสียงเนี่ยที่จะไม่รบกวนสายตาแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือไม่มีปัญหาเรื่องของขยะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่ๆที่ถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถทำได้จริงนะฮะแล้วครับคนอื่นเนี่ยเอาตามเนี่ยถือว่าเกิดประโยชน์มากนะครับ
5: ครับ
4: จะช่วยลดต้นทุนการหาเสียงด้วย
5: ถูกต้อง
4: นะครับเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคนเข้าถึงสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้มากแล้วไม่เหมือนต่างจังหวัดใช่ไหมครับต่างจังหวัดยังต้องใช้รถหาเสียงต้องใช้ป้ายหาเสียงอะไรต่างๆขึ้นเวทีไฮปาร์คอะไรต่างๆแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบริบทของชุมชนเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องของการใช้ป้ายหาเสียงเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ผมก็ชื่นช
5: ม
4: ผมก็ชื่นชมเหมือนกัน
5: น่าจะไปหนักทางออนไลน์มากกว่า
4: น่าจะไปหนักทางออนไลน์นะครับก็คือถ้าพูดถึงแนวทางในทางการเมืองดร.โจเนี่ยถือว่าเปิดตัวช้าไปเปิดตัวช้าไปเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพอีกไม่นานนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยตอนเขาสมัครหาเสียงเป็นผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเขาแนะนำตัวแล้วก็มีการลงพื้นที่เนี่ยปีกว่า
5: ครับ
4: ถึงจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับถ้าเกิดพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเทียบเรื่องของการเปิดตัวแล้วก็แคมเปญอะไรต่างๆเนี่ยในการที่จะหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยถือว่าเปิดตัวช้าไปนิดนึงช้ากว่าคุณเต้มงคลกิจช้ากว่าคู่แข่งหลายๆคน
5: ครับ
4: ใช่มั้ยฮะช้ากว่าคู่แข่งหลายๆคนเนี่ยแล้วก็คนก็ยังไม่รู้จักดร.โจมากนักนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วก็บทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่เหมือนเรียกคะแนนนิยมแล้วก็เป็นจุดขายของพรรคประชาชนที่จะมีให้กับดร.โจครับเอาล่ะไปดูเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านกันบ้างนะครับหลังจากที่พรก.ฉบับดังกล่าวเนี่ยได้มีการได้มีประกาศบังคับใช้แล้วนะครับพอประกาศบังคับใช้แล้วเนี่ยคำถามคือว่าพอใช้แล้วเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนฮะพรก.ฉบับนี้ถ้ามองวิเคราะห์ในทางกฎหมายแล้วมาตรา173หรือมาตรา172ตามรัฐธรรมนูญหากมีการถ้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการยื่นเนี่ยในการเบรกเนี่ยคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เขาก็จะมีการยื่นไปยังประธานสภาและประธานสภาโสภณสารัมเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน3วันนับแต่ได้รับคำร้องฉบับนี
5: ้
4: นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเหมือนเป็นนายไพรส์นีนั่นแหละถ้าคำร้องไม่มีปัญหาหรืออะไรก็ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาภายใน60วันพิจารณาภายใน60วันว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยในการออกพรก.ฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินหากไม่ฉุกเฉินและขัดกับข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยพรก.ฉบับนี้นะครับก็คือจะถือว่ามีปัญหาก็คือว่าตกไปนะครับก็คือไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่แรกหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนี้มันไม่ฉุกเฉินจริงให้พระราชกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นคำถามแล้วถ้าเกิดกู้ไปแล้วทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วศาลวินิจฉัยภายหลังว่าพรก.นี้มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้น ความรับผิดชอบในทางการเมืองสูงสุดของฝ่ายบริหารจะต้องเกิดก
5: ็
4: คือรัฐบาลจะต้องยุบสภาลาออกนะฮะยุบสภาลาออกนี่คือความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายบริหารส่วนเรื่องเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะใช้ไปแล้วหรืออะไรไปแล้วหากเกิดความเสียหายแน่นอนต้องรับผิดในทางแพ่งต่อไปในฐานะผู้นำของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็คือไม่ฉุกเฉินจริง
5: ครับ
4: นะฮะคนอาจจะนึกว่าอ๋อพอพรก.ออกแล้วแม้ตอนหลังศาลจะว่าอย่างนี้แต่มันก็ใช้ไปแล้วนี
5: ่ครับ
4: ความรับผิดชอบอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนฮะความรับผิดชอบทางการเมืองจะต้องเกิดนะครับหากไม่เกิดเนี่ยจะเกิดการเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้ามแน่นอนผมยืนยันว่าแน่น
5: อ
4: นนะฮะให้เกิดการยุบสภาและลาออกของ ผู้นำฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็คือไม่ฉุกเฉินจริงนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่จะต้องติดตามดูนะครับส่วนคำถามอยู่ว่าพ.ร.ก.กู้เงินของประเทศไทยเคยออกมาแล้วเนี่ยกี่ฉบับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างย้อนกลับไปในสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งจำได้ไหมฮะ
5: ครับ
4: แบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงินทุนหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะเกิดวิกฤตทางการเงิน
5: ครับ
4: เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สมัยก่อน25บาทภายใน1สัปดาห์ขึ้นมาเป็น 40-50 บาทนะครับอันนั้นคือวิกฤตทางการเงินมีการกู้เงินในสมัยปี2541โดยคุณชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีไปทั้งหมด 800,000 ล้านนะครับจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเพื่อช่วยเหลือเงินกองทุนเพื่อฟื้นฟูแล้วก็เสริมความมั่นคงทางสถาบันเศรษฐกิจการเงินไม่ให้ล้มละลายกันนะครับอันนี้เมื่อปี41ต่อมาปี45นายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนะครับกู้ไปอีก 780,000 ล้านครับต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างหนี้จัดการวิกฤตทางการเงินจากต้มยำกุ้งปี40นะครับอีกครั้งหนึ่งคือปี2552คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีกู้ไป 400,000 ล้านนะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเข้มแข็งและมาตรการเช็คช่วยชาตินะครับต่อมาปี2555ครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกู้ไป 350,000 ล้านนะ
5: ครับ
4: จากเหตุฉุกเฉินคือมหาอุทกภัยปี54นะครับวางระบบบริหารจัดการน้ำสร้างอนาคตประเทศหลังน้ำท่วมใหญ่อันนี้คือเหตุการณ์วิกฤตที่ไล่เรียงมา4เหตุการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือปี 63-64 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกู้ไป 1,500,000 กว่าล้านนะครับ วิกฤตโควิด-19 อันนี้เราคงจำกันได้ล่าสุดคือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดูแลด้านสาธารณสุขเรื่องวัคซีนแล้วก็กระตุ้นการบริโภคนะครับด้วยการออกพ.ร.ก. 2ฉบับครับและล่าสุดปี 69คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกู้เงินอีก 400,000 ล้านนะครับ
5: ครับ
4: เรื่องของวิกฤตซ้อนวิกฤตรับมือพลังงานเงินเฟ้อจากสงครามเรื่องของวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนนะครับอันนี้คือทั้งหมดย้อนรอยเหตุการณ์พ.ร.ก.กู้เงินของประเทศไทยครับต้องติดตามดูครับ
5: ครับส่วนวันนี้นะครับทางพรรคประชาชนนะครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็จะมีการยื่นในเรื่องของการยกร่างคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับปมตีความพ.ร.ก.กู้เงินว่าด้วยคำร้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตนก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการไปยื่นกันนะครับแจ้งว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีการส่งให้กับทางประธานสภานะครับไปพิจารณาแล้วก็อย่างไทม์ไลน์ที่คุณทรงพลบอกนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณาอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของพ.ร.ก.นี้จะมีการอนุมัติใช้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่ออ
4: นุมัติแล้ว
5: อนุมัติ
4: คือพ.ร.ก.เนี่ย
5: ค
4: ือณวันนี้นะพ.ร.ก.ฉบับนี้คือกู้ได้เลยคือคุณทำตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามพ.ร.ก.ฉบับนี้ได้เลยแต่หากพ.ร.ก.ฉบับคือพ.ร.ก.เนี่ยหลักการเนี่ยคือออกมาเพราะมันมีความจำเป็นเร่งด่วนและบังคับใช้ทันทีหลังจากนั้นเนี่ยพ.ร.ก.ฉบับนี้ออกมาแล้วปุ๊บจะต้องมีการประชุมสภาทันทีในโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะพิจารณาพ.ร.ก.นี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันไปตามหลักหรือเปล่าว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถรอได้นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาบอกว่ามันไม่ฉุกเฉินมันรอได
5: ้
4: เพราะหลายโครงการเนี่ยมันต้องผ่านในระดับพ.ร.บ.เช่นโครงการพลังงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามองว่ามันไม่ใช่เร่งด่วนกันในการที่จะทำพลังงานสะอาดใช่ไหมฮะเรื่องของการส่งเสริมโซลาร์เซลล์เนี่ยเขามองว่ามันสามารถใช้งบปกติได้นะครับเขามองว่าตรงนี้คือการสอดไส้เข้าไปนะครับโดยการที่จะนำเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
5: อ
4: ันนี้อาจจะดูฉุกเฉินแต่อีกก็คือ 200,000 ล้านแรกแต่อีก 200,000 ล้านอีก 200,000 ล้านนึงที่รวมเป็น 400,000 ล้านเนี่ยเขามองว่าอีก 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยในเรื่องของพลังงานสะอาดมันไม่ฉุกเฉิน
5: มันรอได้
4: ใช่มันรอได้เขาก็เลยยื่นเรื่องตรงนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าตรงนี้มันไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขของกฎหมายในการออกพ.ร.ก.แล้วก็ไทม์ไลน์อย่างที่คุณณัฐพงษ์บอกเหมือนกันว่าเนี่ยประธานสภาพอรับเรื่องไว้สมมติรับวันนี
5: ้
4: นะครับมีเวลา3วันที่จะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญจะส่งก่อนก็ได้แต่ไม่ช้ากว่า3วัน
5: ครับ
4: นะครับคำถามคือประธานสภาโสภณสารามสามารถดึงเรื่องไว้ได้ไหม
5: ครับ
4: ถ้าเทคนิคทางการเมืองเนี่ยคือการวินิจฉัยในการอ่านอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่นานนะครับไม่ควรเกิน24ชั่วโมงถามว่าเคยมีเหตุการณ์ในการให้ตีกลับไปแก้ไขไหมในสมัยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเนี่ย คยมีการยื่นเรื่องคล้ายๆประเด็นเหล่านี
5: ้
4: นะครับในการประชุมสภาก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นแหละแล้วคุณวันนอเนี่ยก็รับมาแล้วให้ฝ่ายค้านไปแก้ตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องของการมีชื่อของคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
5: ค
4: ุณวันนอบอกให้เอาไปแก
5: ้
4: นะครับแล้วก็ตีกลับไปแล้วทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ส่งกลับมา
5: บ
4: แบบง่ายๆก็คือขีดค่าชื่อคุณทักษิณออกไปนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยของประธานสภาในการที่จะพิจารณาอะไรต่างๆที่ทางสภาเนี่ยยื่นไป ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้ยื่นเรื่องไปยังประธานสภาซึ่งเปรียบดังบุรุษไปรษณีย์ถ้าทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบังคับให้ต้องยื่นเรื่องผ่านประธานสภาส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5นะฮะยื่นเรื่องผ่านประธานสภาและประธานสภาต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วัน
5: นับ
4: แต่วันรับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยภายใน60วันน
5: ับ
4: แต่วันรับเรื่องหากมีการพิจารณาแล้วบอกว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ถูกต้องไม่อะไรปุ๊บก็จะมีปัญหากับรัฐบาลแน่นอนนะฮะก็คือว่าฝ่ายบริหารก็จะต้องยุบสภาลาออกนะครับอันนี้คือทิศทางทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าร้อนแรงพอสมควรประกอบกับคุณทักษิณก็ได้พ้นโทษมาแล้วนะครับต้องติดตามดูว่าการพ้นโทษของคุณทักษิณจะทำให้พรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยมีความแดงเข้มข้นหรือว่ามีกำลังขุมกำลังมากยิ่งขึ้นหรือไม่เพราะ คุณทักษิณถือว่าเป็นแกนนำและผู้นำจิตวิญญาณของพ
5: ร
4: รคเพื่อไทยทุกครั้งที่มีการประชุมพรรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนจะวิ่งไปที่บ้านจันทร์สองล่า ครั้งนี้จะแตกต่างจากเดิมหรือไม่เพราะพ
5: ร
4: รคเพื่อไทยไม่ใช่แกนนำรัฐบาลแล้วนะคร
5: ับหรือว่าจะหันหลังให้กับการเมืองเลยนะครับก็ต้องรอติดตามว่าทิศทางในการเมืองหลังจากที่คุณทักษิณออกมาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับ
4: ซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นไปได
5: ้
4: ที่คุณทักษิณเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่จะต้องอันนี้ผมพูดเองนะครับ
5: ครับ
4: อาจจะพักผ่อนนะครับเลี้ยงหลานแล้วก็ใช้มุมสงบแล้วนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์จากครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วพ
5: ร
4: รคเพื่อไทยเป็นแกนนำและนายกเนี่ยก็คือลูกสาวคุณทักษิณนะคร
5: ับ
4: ใช่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วสมการการเมืองมันเปลี่ยนไปคุณทักษิณอาจจะลดบทบาทของตัวเองลงนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษาให้กับพ
5: ร
4: รคเพื่อไทยต่อไปนะครับเพราะว่าท่านก็ยังถือว่าเป็นที่เคารพเป็นที่รักเนี่ยของหลายฝั่งหลายฝ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามการวางตัวของท่านทักษิณต่อไปว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
5: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
10: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่
11: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าภูป่าเตาะยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
13: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
15: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
16: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
17: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ระนอง ของเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ักทายกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้สัปดาห์ใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นทักทายกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มรายการอันดามันวันนี้นะคะฝนที่ระนองก็เริ่มโปรยปรายด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะฝนตกถนนลื่นค่ะสำหรับผู้ที่รับฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันทักทายนะคะที่รับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz ค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆวันนี้นะคะสำหรับการทักทายกันในเช้าวันใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปยังเรื่องราวอื่นๆนะคะเรามาดูในเรื่องของรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งวันนี้ที่ยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้12องศาเซลเซียสทีเดียวค่ะฝนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูในภาพรวมทั้งหมดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของท่านเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะในช่วง11ถึง12พฤษภาคมภาคใต้บ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประเทศไทยบริเวณภาคระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานกับวันนี้นะคะเราพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 4.9 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 2.5 ขนาด 3.8 ศูนย์กลางอยู่ที่ลาวและขนาด 3.5 ขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามนะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะเมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ 35.1 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเช้าวันนี้ 24.7 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดตรังเช่นเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่ามีฝนฟ้าเรื่องของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังปริมาณฝนสูงสุดของภาคนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานมากที่สุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะวัดได้ 65.6 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของรายงานอากาศหยิบมาฝากกันตรงนี้แล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80ของพื้นที่นะคะทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือต

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกุ้ง
1: อยากจะนุกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
5: มาเล่นกันอีกนะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ปีหน้ากรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
8: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก

าน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้า

0: และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ขณะนี้เวลา 9:31 นาทีนะคะกับช่วงคัดข่าวมาคุยรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะก็ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งหลายท่านก็ได้ติดตามเช่นเดียวกันท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วในขณะเดียวกันนี้ท่านก็ได้ยกเลิกภารกิจบางภารกิจแล้วเดินทางต่อมาอย่างจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำข่าวเหล่านั้นค่ะมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะที่ติดตามข่าวสารตรงนี้เกี่ยวกันขับเคลื่อนนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะ4จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และระนองกันนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตท่านก็ประกาศนะคะว่าไม่มีที่ยืนสำหรับผู้มีอิทธิพลและมาเฟียและท่านบอกว่าจะเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่บุกรุกอย่างจริงจังพร้อมเร่งช่วยผู้ได้รับผลกระทบที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตย้ำทุกการแก้ปัญหาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติกันด้วยนะคะเราไปดูรายละเอียดในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำชัดเจนเลยว่าเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100% ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะและนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดเจนด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาก็จะต้องคำนึงถึงทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปค่ะพร้อมทั้งได้สั่งการให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการทำการนำพื้นที่สาธารณะคืนสู่ประชาชนโดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นธรรมแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยปกป้องพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาดังที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลก็ได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522เพื่อระงับการก่อสร้างและการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะนี้ความคืบหน้าในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมการก่อสร้างแผ่วถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่า มีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมถึงพื้นที่บุกรุกกว่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทค่ะปัจจุบันทั้ง3คดีนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาร์เบียร์และร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังก็กลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่ค่ะซึ่งกำหนดการตรงนี้นะคะท่านก็มีกำหนดการว่าจะลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเนื่องจากว่าท่านก็ได้ทราบว่ามีคดีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยที่ไม่ผ่านพิธีศุลกากรมูลราคากว่า50ล้านบาทนะคะที่พื้นที่จังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้ยกเลิกนะคะยกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลา 14:30 นาทีเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองจากนั้นในเวลา 15:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมายังจังหวัดระนองเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมแถลงข่าวคดีตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยลักลอบนำเข้าซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการนะคะภัยแทรกซ้อนร25,200และหน่วยชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองก็ได้เข้าทำการควบคุมสินค้าในโกดังบริษัท168 Transport Logistics จำกัดซึ่งเป็นโกดังที่ไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะในขั้นต้นก็ได้ตั้งข้อสงสัยแล้วค่ะว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีการทางศุลกากรนะคะและทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าเดิมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะก่อนจะได้รับการรายงานการตรวจจับสินค้าเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองจึงตัดสินใจเดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเองเนื่องจากรัฐบาลก็มีนโยบายปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจังอยู่แล้วค่ะและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่ารู้สึกตกใจกับปริมาณสินค้าที่ถูกเก็บกักไว้ในโกดังแห่งนี้ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายประเภททีเดียวมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทค่ะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลปั๊มน้ำตู้แช่แข็งรวมถึงเครื่องปรับอากาศกว่า200เครื่องนะคะโดยเชื่อว่าสินค้าบางส่วนนะคะก็ได้นำผ่านแดนที่เกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถ้าหากว่าเกิน90วันค่ะจะไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานการเสียภาษีได้นะคะสินค้าก็จะตกเป็นของแผ่นดินทันทีค่ะและทางนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลก็พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการหากสามารถนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงได้ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่หากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการรายงานจากชุดจับกุมว่าภายหลังการตรวจยึดก็ได้มีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อเข้ามาให้ยุติการจับกุมพร้อมอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมถึงสายโทรศัพท์จากฝั่งเมียนมาก็ติดต่อเข้ามาด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ล่ะค่ะทางรัฐบาลก็ได้โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้า ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยสรุปว่าถ้าปราบไม่ได้ก็จะยึดให้เป็นของแผ่นดินพร้อมย้ำว่าหากใครยังคงลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่รอดพวกเราแน่นอนนะคะก็หยิบเอาบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังที่รักนะคะไปพบกับช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2กันนะคะ
2: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
3: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
4: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาเย็นหวานน้อยแก้วนึงค่ะป้า
1: สายลมพัดยามออล่าร
0: สหวานรสพุงรสโรครสแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
1: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: ค่ะในช่วงที่2นะคะคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้นะคะ4จังหวัดฝั่งอันดามันกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันศุกร์ที่1แล้วก็วันศุกร์ที่8ของเดือนพฤษภาคมก็ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับในโครงการไทยช่วยไทยนะคะบรรยากาศแต่ละอำเภอนะคะคึกคักทีเดียวก็ย้ำกันเลยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์นะคะของเดือนพฤษภาคมก็จะมีอีก3ครั้งนะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมวันศุกร์ที่22พฤษภาคมและวันศุกร์ที่29พฤษภาคมทุกที่ว่าการอำเภอนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะคะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะรวมถึง OTOP SME นะคะในการนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อที่จะให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดนะคะและสำหรับในเรื่องนี้นะคะท่านก็เตรียมที่จะไปซื้อเข้าของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคกันได้ซึ่งก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกานะคะทุกที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาทุกวันศุกร์นะคะย้ำกันตรงนี้กันเลยค่ะท่านผู้ฟังจังหวัดพังงาเร่งขุดลอกทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนคึกคักเพื่อที่จะรองรับฝนตกหนักนะคะสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่และกระทบต่อการสัญจรภายใต้การอำนวยการของนายภรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานายอมรเทพปรีคำพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าได้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโรงแรมเขาหลักปามบีชและโรงแรมเบย์ฟรอนต์ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักก็ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกบริเวณไหลทางของช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดแนวถนนพร้อมทั้งประสานหมวดทางหลวงท้ายเหมืองแขวงทางหลวงภูเก็ตนำรถขุดตักเข้าดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะต่อไปกันด้วยค่ะซึ่งการดำเนินงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะได้รับความร่วมมือก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันล่ะจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในพื้นที่ตำบลคึกคักนะคะในการสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจุดเสี่ยงปัญหาการระบายน้ำเป็นอย่างดีนะคะและสำหรับประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วก็มีสายด่วนของปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะในการเตรียมที่จะรับหน้าฝนของจังหวัดพังงาในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาในส่วนของจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้นำเครื่องจักรกลนะคะเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่นะคะรวมถึงทางโครงการชลประทาน ระนองก็ได้เตรียมพร้อมตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการบริหารน้ำท่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงหน้าแล้งนะคะหรือว่าหน้าฝนที่กำลังจะมานะคะจากข่าวสารต่างๆที่ติดตามนะคะท่านผู้ฟังฝนนะคะก็ตกหนักในหลายพื้นที่น้ำรอการระบายนะคะหลายๆที่ทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอากาศเป็นอย่างไรนะคะในทุกช่วงเวลาติดตามอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ Facebook นะคะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบต่อเนื่องทีเดียวเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยโจทย์ระนองรวมถึงสถานีวิทยุที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะแล้วขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตนะคะรวมทั้งนะคะทางทีมงานเทคนิคนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันตรงนี้กันด้วยค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยใน4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายทักษิณชินวัตรเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM ตามเงื่อนไขการพักโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
9: เมื่อเวลา 8:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปนเรียบร้อยแล้วเพื่อรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAM เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับ อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
10: นายเกษริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา 160-165 บาทขนาด15กิโลกรัมราคา 440-450 บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องชั่งและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
13: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
14: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
13: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
15: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งว่างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
16: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
15: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: กินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4.5 สถานีรวมถึงในส่วนของ Facebook ไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีทักทายกันด้วยค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเดิมอยู่กับหนูรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์นะคะส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์ค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงเพราะๆมีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะ

0: รสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะคะในส่วนกลางกันก่อนนะคะรวมถึงในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะคะเริ่มกันด้วยในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการเร่งแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตสร้างความปลอดภัยประชาชนปรับปรามสินค้าหนีภาษีจังหวัดระนองมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็กำกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีผู้มีอิทธิพลหรือว่าการใช้อำนาจนอกกฎหมายมาคุกคามประชาชนและให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันแล้วก็ตำรวจนะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช่าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งต่อผู้ไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่หลอกลวงประชาชนให้ทำสัญญาเช่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบเพื่อที่จะให้ไม่สามารถที่จะเอาก่อนขออภัยค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะประกอบอาชีพต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทานั้นเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ตรวจ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายอนุทินนะคะก็ได้มีการนั่ง EV บัสก็มีการชื่นชมว่าชาวภูเก็ตโชคดีที่มีรถไฟฟ้าทันสมัยใช้ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกชายหาดบางเทานะคะหลังพบการก่อสร้างอาคารแล้วก็ประกอบธุรกิจรุกล้ำพื้นที่สาธารณะที่จังหวัดภูเก็ตด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ได้มีการทดลองนั่งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV บัสนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดให้บริการรับส่งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของทางจังหวัดค่ะโดยนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของอบจ.ภูเก็ตที่ได้มีการนำเอาระบบขนส่งพลังงานสะอาดมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนลดมลพิษและก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมระบุว่าชาวภูเก็ตนั้นโชคดีค่ะมีรถโดยสารไฟฟ้าทันสมัยใช้ถือว่าเป็นต้นแบบของหลายๆจังหวัดสำหรับรถ EV บัสของอบจ.ภูเก็ตเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็ลดการปล่อยคาร์บอนนะคะปล่อยคาร์บอนนั่นเองรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางในเมืองภูเก็ตโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเนื่องจากว่ามีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางอบจ.ภูเก็ตก็มีนโยบายให้บริการฟรีสำหรับ5กลุ่มเป้าหมายหลักก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กด้วยนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองอัจฉริยะในอนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งปฏิบัติภารกิจณจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นั่นเองนะคะช่วง9นาฬิกาก็มีการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าลิ้มแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะที่ตำบลเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ12:40 นมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีแล้วก็ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 14:20 นะคะมีการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลูโบดอนยางของกรมทางหลวงนะคะก็เป็นภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คณะกับการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังคะทางกรมคุมประพฤติมีการแจงกรณีการพักลงโทษพักการลงโทษอดีตนายกทักษิณระบุว่าดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่า EM ทันทีให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันพร้อมกฎต่างๆ11ข้อด้วยกันนะคะห้ามเดินทางออกนอกกรุงเทพห้ามเสพยาเสพติดให้โทษห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีกซึ่งวันนี้ค่ะทางกรมคุมประพฤติดำเนินการกรณีกรมราชทัณฑ์แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษครั้งที่4เมื่อวันที่29เมษายน2569ให้ปล่อยตัวนะคะพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งจะพ้นโทษและพ้นจากการพักการลงโทษในวันที่9กันยายน2569โดยพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกันนะคะกับเรือนจำที่ปล่อยพักการลงโทษดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM
นะคะในทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นก็ได้ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนัก

งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายในระยะเวลา3วันระหว่างการพักลงโทษนะคะในระหว่างนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษดังนี้1พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อนอนุมัติก่อนนะคะต่อมา2ค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานนะคะหากฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนั้นค่ะไม่ว่าโทษสถานใดให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง3ค่ะให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป4ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้ง 5. ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติ 6. ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประการทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 8. ห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้กักกันอื่นๆนะคะผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดค่ะ 9. ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีก 10. เงื่อนไขพิเศษถ้ามีนะคะ 11. ค่ะและ 11 ก็คือผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากหนังสือสำคัญพักการลงโทษนั้นสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนถ้าไม่แสดงหนังสือสำคัญดังกล่าวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้นะคะนี่คือ11ข้อด้วยกันนะคะก็เป็นในส่วนของเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษนั่นเองค่ะซึ่งนะคะหากว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปผู้ได้รับการพักการลงโทษได้เข้ารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีเป็นที่สนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องกรมคุมประพฤติจึงขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบนะคะนี้คือในส่วนของคำแถลงนะคะของทางกรมควบคุมกรมคุมประพฤตินั่นเองนะคะก็เป็นในส่วนของกรมคุมประพฤติกับการชี้แจงกรณีการพักการลงโทษอดีตนายกทักษิณนะคะระบุว่าดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่าEM ทันทีนะคะแล้วก็ให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันพร้อมกฎต่างๆ11ข้อด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่ที่นำมาฝากกันนั่นเองค่ะมากันต่อที่ทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะหารือทุกภาคส่วนพยุงราคามังคุดทุเรียนรับมือกับผลผลิตล้นตลาดเตรียมกระจายผ่านไทยช่วยไทยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและตัวแทนสหกรณ์เกษตรกรนะคะในการบริหารจัดการผลไม้ปี2569กำหนดแนวทางด้านการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาทุเรียนและมังคุดโดยได้ทำงานเชิงรุกมาตั้งแต่ต้นปีทั้งการทำตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศนะคะเร่งกระตุ้นการบริโภคในประเทศแล้วก็การขยายตลาดใหม่ในจีนฝั่งตะวันตกเส้นทางการค้าผ่านลาวเชียงของเฉิงตูเพื่อรองรับผลผลิตทำการตลาดโดยผ่านไลฟ์คอมเมิร์ซแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่จะเพิ่มอุปสงค์แล้วก็สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคโดยขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพผลผลิตอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศได้นะคะไทยต้องใช้จุดแข็งด้านคุณภาพในการแข่งขันหลังเวียดนามนั้นเผชิญปัญหาการตรวจพบสารแคดเมียมในผลผลิตบางส่วนสำหรับมังคุดผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงของวันที่21พฤษภาคมจนถึง10มิถุนายนนี้โดยเฉพาะมังคุดขนาดเล็กที่มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 55% จึงต้องเร่งวางมาตรการในการรองรับนะคะทั้งการเปิดลานมังคุดการเชื่อมโยงตลาดกับโมเดิร์นเทรดการผลักดันการส่งออกการกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับเกษตรกรนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในนะคะยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI แล้วก็มีการขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่งด้วยนะคะ Amazing Thailand GI Tour and Dry Running 2026ที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่23-24พฤษภาคมนี้แล้วก็เตรียมขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชแล้วก็เพชรบุรีค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2519เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในพื้นที่ค่ะมาดูทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษนะคะร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกค่ะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12-23พฤษภาคม2519ณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยมีกิจกรรมสำคัญก็คืออยู่ในช่วงวันที่13พฤษภาคม2569นะคะซึ่งทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยนะคะแล้วก็ในวันที่14พฤษภาคม2519นางสาวซาบิดาก็จะเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้มีภาพยนตร์ไทยได้รับการคัดเลือกเข้าฉายนะคะจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะแล้วก็มีน้องแบมแบมด้วยนะคะน้องแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยและนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีคำสารภาพของหมอผีก็เข้าร่วมงานด้วยอีกทั้งนะคะในโอกาสนี้ประเทศไทยก็จะได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำต่อโครงการตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนนะคะในรูปแบบเงินคืนค่ะสูงสุดถึง 20% ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมบริการด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรอาทิแอนิเมชั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเกมและก็งานโพสต์
โปรดักชันเพื่อที่จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกด้วยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะสั่งฟันช่างหนึ่งค่ะตุนรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไป45ล้านในวันที่12พฤษภาคมนี้สคบเรียกเคลียร์ด่วนค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะกรณีในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebookหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนะคะซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นร้อยเอ็ดศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนแล้วก็มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการด้วยนะคะแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นๆเนี่ยนะคะมาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนมัดจำโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วนะคะก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศก็กล่าวต่อว่ากรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทนะคะมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักแล้วก็เสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่ว่าเป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สคบตรวจสอบพบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ.2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ.2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นระบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคนั้นเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากรวมไปถึงนะคะส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดนะคะไม่ส่งมอบค่ะไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามที่ประกาศที่ทางสคบกำหนดซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวอีกว่าสคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวนายเกรียงไกรระวังกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 9:30 น.ณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงค่ะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็หากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะส่วนมีการฝากเตือนประชาชนนะคะว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่งวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่แล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานทั้งนี้ผู้เสียหายจากกรณีในเกรียงไกรระหว่างกลางรวมไปถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักงานรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะคะโดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาแล้วก็หนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากแล้วก็จำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกจะคล้ายกับไข้หวัดก่อนที่บางรายนั้นอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคนะคะการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการนะคะรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดนะคะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตนะคะกับการเปิดตลาดวินเทจภูเก็ต77ค่ะแลนด์มาร์คสายคลาสสิกใจกลางเมืองภูเก็ตพร้อมจัดงานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1ด้านของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานเปิดตลาดวินเทจภูเก็ต77แล้วก็งานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1โดยมีผู้บริหารตลาดนายชยุทธแก้วกลิ่นหรือว่าสจโอนางสาวกันนิกาหนูสุภาสิทธิ์หรือคุณบุ๋มแล้วก็นายนิวิทย์อุ๋ยชินนะโดยมีผู้ประกอบการรวมทั้งกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมากค่ะภายในงานก็จัดให้มีการประกวดหนุ่มคาวบอยแล้วก็สาวคาวเกิลนะคะก็มีการประกวดโดยผู้ชนะได้รับรางวัลประเภทละ 5,000 บาทนอกจากนั้นก่อนจะมีการเปิดงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมโชว์ขบวนแห่รถใหญ่จากบริเวณปลายแหลมสะพานหินมายังบริเวณจัดงานสถานที่จัดงานซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับตลาดวินเทจภูเก็ต77เปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เอาใจสายวินเทจแล้วก็นักล่านักล่าของสะสมค่ะก็มีของสะสมเยอะเลยทีเดียวนะคะกับแหล่งรวมสินค้าสไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใครทั้งเสื้อยืดวินเทจงานแฮนด์เมดหลากหลายสไตล์เฟอร์นิเจอร์จากยุคต่างๆของสะสมหายากพร้อมสินค้ามือสองราคาถูกแล้วก็สินค้าโรงงานให้เลือกช็อปกันแบบจุใจนะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมครบครันทั้งตลาดรวมอาหารอร่อยภูเก็ตลานกิจกรรมสำนักงานให้เช่ามีโกดังเก็บของศูนย์รวมความงามแล้วก็แหล่งรวมเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแกะกระสอบนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สายช็อปสอบถามเพิ่มเติมโทร0907019992นะ0907019992ค่ะตลาดแห่งนี้เริ่มเปิดมาแล้วประมาณ3เดือนสำหรับตลาดวินเทจภูเก็ตนั้นเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มีความหลากหลายนะคะหลากสไตล์ก็เป็นในส่วนของสไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใครในพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ตลาดแห่งนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานสำคัญๆของจังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะว่ามีความสะดวกอยู่ใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดงานสงกรานต์นะคะซึ่งหลังจากนี้สงกรานต์ภูเก็ตก็จะจัดให้ได้ 5-7 วันนั่นเองค่ะรวมไปถึงงานลอยกระทงด้วยหรือว่างานอื่นๆที่เป็นงานสำคัญสำคัญของไทยซึ่งก็จะทำให้เป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์ประจำเดือนของจังหวัดภูเก็ตให้ได้โดยเมื่อวานนะคะนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังเป็นการจัดงานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1ด้วยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าตลาดวินเทจภูเก็ตก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายทั้งของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะในส่วนของที่กระบี่ก่อนค่ะที่กระบี่นะคะที่จังหวัดกระบี่มีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเข้มข้นภายใต้นโยบายทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมและก็สร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลด้านการรักษาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยนะคะโดยเมื่อวานค่ะในช่วงเย็นนะ 17 นาฬิกานางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยาก็ได้มีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยาบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลเขาเขนนะคะลงพื้นที่ ั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ3แยกบ้านช่องแบกหมู่ที่1ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่จากการปฏิบัติงานก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพศชายอายุ24ปีนะคะเป็นชาวตำบลเขาเขนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน7เม็ดในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1นะคะไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะที่จังหวัดระนองนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานค่ะตรวจโกดังสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทพบเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นำเข้าจำนวนมากไร้เอกสารศุลกากรเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดไว้ทั้งหมดเตรียมที่จะตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะมีทางด้านของตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาค8กำลังทหารจากกองทัพภาคที่4แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่โกดังในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโกดังเป็นของบริษัท168ซันสปอตโลจิสติกจำกัดพบสินค้าจำนวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ารวมอยู่ที่50ล้านบาทระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศแต่ว่าไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะพื้นที่โกดังดังกล่าวมีชื่อผู้เช่าก็คือเป็นผู้เช่าที่มีสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเกาะ2ประเทศเมียนมาขณะที่วันเข้าตรวจสอบก็ไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ดูแลสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่ได้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวทุกชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้เจอกับน้องดิววสุรัตน์นะคะกับรายการเล่าข่าวดับมันวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
9: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
10: นายจุมพจน์วรรณฉัตริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569ออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
5: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
4: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
6: สวัสดีครับ
7: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของเวลา 11 นาฬิกานะคะยาวไปจนถึง 12 นาฬิกานะวันนี้ทักทายผู้ฟังค่ะในวันจันทร์ที่11นะคะพฤษภาคม2569และเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะในวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่หลากหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกนะผู้ฟังนะก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวหายร้อนไปสักนิดนึงแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเขาเรียกว่าจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมาแต่ละช่วงนะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงนี้ก็ต้องมีการเน้นย้ำนะในเรื่องของการที่พบเจอนะคะหรือว่าเฝ้าระวังในส่วนของโรคนะคะไวรัสหันตานะคะใกล้ชิดย้ำไทยค่ะยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสหันตานะอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกค่ะหรือว่า WHO มีการรายงานผลผู้ติดเชื่อมโยงกับเรือสำราญมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ค่ะโดยขณะนี้เองนะคุณผู้ฟังประเทศไทยก็ยังไม่พบการระบาดนะคะของโรคดังกล่าวและการประเมินความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามค่ะได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของโรคเหล่านี้นะคะเป็นการที่จะต้องมีการติดต่อที่มีสัตว์เขาเรียกว่าฟันแทะนะคะอย่างเช่นหนูนาหรือว่าหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมนะคะฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูนะคะในพื้นที่ที่อับอากาศนะขณะที่การติดต่อนะคะจากคนสู่คนเนี่ยพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกก็จะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจจะมีอาการเก็บเกี่ยวนะคะกับระบบทางเดินหายใจนะทั้งนี้ก็ปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่จะต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคค่ะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสนะคะนอกจากนี้ก็ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบนะให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในเรื่องของการกำหนดนะคะโรคที่ติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อประจำปีพุทธศักราช2558พร้อมนะคะได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางการตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าในส่วนของการติดต่อเนี่ยมาจากการที่เป็นในส่วนของการสูดดมนะคะฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่ที่อับอากาศนะคะก็อาจจะติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากนะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลเรื่องของโรคต่างๆนะที่มักจะมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรคในช่วงของหน้าร้อนหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียว

ลงพื้นที่เพื่อไปดูในการที่บุกรุกที่ดินหากบางเถาจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงมีสถานการณ์ที่แบบว่าชุลมุนขึ้นมานะมูฟวังหรือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่มีการจับกลุ่มนะคะสินค้าที่หนีภาษีที่จังหวัดระนองนะมูลค่ากว่า50ล้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่นะติดตามกำชับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะรับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ผู้ที่มีอิทธิพลหรือการใช้อำนาจออกกฎหมายคุกคามพี่น้องประชาชนและให้ความสำคัญค่ะกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอนะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและตำรวจค่ะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่ในครั้งนี้นะคะลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อที่เพิ่มพื้นที่ของรัฐไม่ปล่อยให้เช่าเพื่อประกอบกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งทางด้านของภาครัฐเองค่ะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่หรือผู้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ทำสัญญาเช่านะรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบนะคะเพื่อให้สามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ที่กระทำผิดและให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีเป้าหมายนะคะในส่วนของหากดังกล่าวนะคะเป็นซันบ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะสามารถที่จะทำมาหากินได้นอกจากนี้เองค่ะนายกรัฐมนตรีนะยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองนะคะหลังที่ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรนะโดยพบสินค้าจำนวนมากนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศนั่นเองค่ะรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ล่ะค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นขบวนการหรือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยค่ะซึ่งทีนี้นะคุณผู้ฟังเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะในส่วนของการกำหนดนะคะรูปแบบต่างๆก็จะเห็นได้นะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพื่อที่จะสานต่อในส่วนของที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูตามเพจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของNBT Connect หรือจะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรวมไปถึงสวทพงากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนะคะภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีคุณยายนะคะที่เข้าไปกอดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีร่ำร้องไห้นะถือว่าดีใจและปลาบปลื้มนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานรัฐบาลได้มีการลงพื้นที่รับฟังแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการขับเคลื่อนกันหลากหลายด้านนะคะในส่วนของภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังน้องหาเองก็ยังคงมีประเด็นอีกหลากหลายเรื่องราวนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยที่เราจะมีงานสมโภชศาลหลักเมืองครั้งยิ่งใหญ่นะคะบอกได้เลยนะคะว่านางรำปีนี้เยอะมากๆนะคะมีด้วยกันถึง2017คนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะ

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าในส่วนของเปิดเทอมมาแล้วน้องๆนะคะก็มีการเปิดเทอมประมาณสักประมาณสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังซึ่งหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการจัดนะคะในเรื่องของการที่จะมาช่วยนะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทางด้านของการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะที่จะต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมนั่นเองค่ะก็จะมีทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะติดตามสถานการณ์ซื้อขายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังจำนวน5ร้านด้วยกันนะคะซึ่งภายหลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยหลายครัวเรือนเดือดร้อนนะคะผู้ฟังจากสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของสถานการณ์หรือว่าการดูแลบุตรหลานยิ่งในช่วงใกล้เปิดเทอมก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งทางด้านของนายอนุทินเองค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเป็นห่วงนะต่อผู้บริโภคจึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะที่กำกับดูแลสคบค่ะติดตามแล้วก็ตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะคะก็ได้รับร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนะพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรนะการไม่แสดงราคาสินค้าการบังคับซื้อคุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับราคานะคะรวมไปถึงสลากสินค้าไม่ครบถ้วนจึงได้มีการลงพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นการติดตามนะคะซึ่งกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะคะหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่สำหรับผู้ขายนะคะที่จำหน่ายสินค้านะคะในส่วนของจำหน่ายสินค้านะคะควบคุมฉลากโดยไม่ติดฉลากหรือมีการระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำกับนะคะด้วยมาตรการมอก.ที่ดูแลคุณภาพของผ้าและเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคค่ะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าพบเห็นนะคะการจำหน่ายชุดนักเรียนโดยไม่แสดงฉลากไม่แสดงราคาตั้งราคาเกินสมควรหรือว่าถูกบังคับนะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันค่ะเว็บไซต์หรือศูนย์ดำรงธรรมณสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะเพื่อให้ภาครัฐนะคะเร่งตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะในฐานะที่1ในนั้นนะน้องหาอิงก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองอีก1ท่านนะคะที่เขาเรียกว่าต้องร่วมแรงร่วมใจกันในส่วนของการที่มีผลกระทบในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะในส่วนของการอุปโภคบริโภคเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสินค้าแพงนะคะก็ต้องดูดีๆนะคะในช่วงนี้อะไรที่ใช้ได้อะไรที่เขาเรียกว่ายังสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้นะคุณผู้ฟังอย่างเช่นอยู่โรงเรียนเดิมแต่ก็ยังใช้เสื้อนักเรียนเดิมยังใช้ได้อยู่ก็สามารถที่จะมาดัดแปลงได้นะคะรวมไปถึงอีกหลายอย่างนะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงใครที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการพบเห็นการจำหน่ายนะคะที่ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะแจ้งนะคะที่สายด่วนสคบ1166กันได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

สำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส่ง

แล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลเงินเพลงเพราะๆนะ 11:49 กันแล้วค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะในวันนี้ค่ะผู้ฟังอีกไม่นานเกินรอนะก็จะมีในส่วนของงานครั้งยิ่งใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะผู้ฟังก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของวันที่23นะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีขบวนแห่นะคะนางรำมีด้วยกันถึง 2,017 คนค่ะก็จะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะรวมไปถึงจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการที่มาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานนะคะศาลหลักเมืองพังงานะคะในวันที่28พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงานะใครที่สนใจที่จะรับสมัครนะคะในส่วนของการเดินแบบนะก็สามารถที่จะใส่ชุดผ้าไทยเดินแบบได้นะคะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในส่วนของหลากหลายงานกันเลยทีเดียวที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดพังงาและในวันพรุ่งนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบในส่วนของทานทุเรียนสาลิกานะห้ามพลาดนะเพราะว่าททสำนักงานพังงานะคุณผู้ฟังเขามีการจัดกิจกรรมนะคะภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงานะใครที่ยังไม่ได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนสาลิกาพังงาอย่าบอกนะผู้ฟังนะว่าอย่าพลาดในปีนี้เพราะว่าถ้าคุณพลาดในปีนี้เนี่ยคุณจะต้องไปชิมอีกทีหนึ่งในปีหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านของททสำนักงานพังงานะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะคะสร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นนะคะการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของจะที่จะส่งผลดีนะคะต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะไตรมาส3และ4ให้กับจังหวัดพังงาค่ะเขาได้มีการจัดนำในส่วนของสวนทุเรียนนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นสวนกงนะคะตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงานะคะแล้วก็อีกหลากหลายสวนนะคะที่จะนำเขาเรียกว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนหรือว่าเนื้อทุเรียนนี่แหละค่ะหวานมันอมแบบมันมากๆนะคุณผู้ฟังนึกถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคยกินเคยรับประทานแล้วจะรู้ถึงรสชาตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากไม่ได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนสาลิกาในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือจะเป็นมังคุดที่พังงานะอย่าพลาดนะคะโอกาสนี้ในปีนี้บอกได้เลยว่าในส่วนของผลผลิตหรือว่าสินค้าต่างๆนะคะมีจำนวนมากการันตีได้ค่ะว่าทุกท่านต้องได้กินทุเรียนสาลิกากินทุเรียนสาลิกาต้องกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนะในวันพรุ่งนี้ทางด้านของททก็จะมีการแถลงข่าวนะคะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาเดี๋ยวน้องหาก็จะเอาภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการชิมทุเรียนสาลิกากันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะชิมเองนะก็ต้องเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะมาอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่กันได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลเงินเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ทักมาทางสวทพังงาเรดิโอคุณพี่อเนกพิกไทยน้องต้นน้ำค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหาสูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคทเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไล EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์สายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการจัดอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้เขากลัวมาไม่ไหว
4: ประทับใจเพราะโครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที่
5: ก็ในส่วนของทาง NT นะคะนะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทำหล่นไปก็มีการนำไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทางนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์พันธุ์แทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist เพื่อผลิตนักบำบัดด้าน Wellnessรองรับความต้องการรายงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็น Wellness Hub ของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้าน Wellness เช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตร Upskill และ Reskill บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและ Wellness ผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้าน Wellness มากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 ล้านล้านบาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
7: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุด การที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นสภาพจัดการประชุมครั้งนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยที่มีจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมคูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอวมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
10: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั่นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้Open Space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
9: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเวลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม TC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชาววิสาปทุมมารายงาน
0: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
11: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพืชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพืชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้กทพขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระวังไม่ขับรถย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
14: เมื่อเวลา 7:45 ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EN ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอาทิสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนรณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ ASPEC นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ

0: ต้มทานเนี่ยมันจะแก้อะไรได้บ้างครับ
1: ก็ดูแลเรื่องของน้ำเหลืองเสียค่ะ
0: อ๋อน้ำเหลืองแก้น้ำเหลืองเสีย
1: ค่ะน้ำเหลืองเสียแล้วก็ดูแลเรื่องของปอดเรื่องของส่วนใหญ่เราจะไปใช้ในกลุ่มน้ำเหลืองเสียซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ใช้
0: แก้น้ำเหลืองเสียเรื่องปอด
1: ใช้ร่วมกับยาตำรับอื่น
0: ๆอ๋อครับผมครับครับผมกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพิเภกจากพิษณุโลกนะคะผักเสี้ยนผีคนชอบไปทานกับข้ามพริกไหมคะอาจารย
1: ์ไอ้นั่นผักเสี้ยนไทย
2: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะผักเสี้ยนไทยต้องดองก่อนนะคะมันเป็นไซยาไนด์ไม่ดองไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: ภูมิปัญญาของคนไทยก็ฉันจะกินอ่ะฉันจะกินก็รู้วิธีการเอาสารพิษออกก็โดยการดองก
2: ็
1: จะเป็นผักเสี้ยนดองน่าจะเป็นผักเสี้ยนไทย
2: ค่ะ
1: ส่วนผักเสี้ยนผีจะเป็นดอกสีเหลืองบางคนเขาก็เรียกมันว่าไปนิพพานไม่รู้กลับ
2: เ
1: ป็นชื่อเป็นปริศนาธรรมอะค่ะ
2: ไปนิพพานไม่รู้กลับ
1: ใช่ไปนิพพานไม่รู้กลับพวกนี้ในสมัยก่อนเขาก็ใช้ใบมันนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็อุดหู
2: ค่ะ
1: อุดหูเพื่อลดอาการถอนลมอะไรพวกนี้หรือเราใช้ภายนอกก็ได้ค่ะก็จะลดอาการปวดลดอาการบวมของใบผักเส้นผีเวลาที่เราจะเอามาใช้อะค่ะแต่ถ้าทางต้นเนี่ยเขาจะใช้พวกน้ำเหลืองเสียพวกฝีพวกปอดลำไส้อะไรพวกนี้ตับปอดลำไส
2: ้
1: ก็ช่วยเป็นเรื่องของระบบความเสื่อมของร่างกายเพราะฉะนั้นแต่ผักเส้นผีถ้าจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับระบบน้ำเหลืองเสียแต่เขาจะใช้ร่วมกับตัวยาอื่นๆเป็นโครงสร้างตำรับยาจะไม่ค่อยใช้ต้มตัวเดียวคือตามศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยจะไม่ใช้ตัวเดียวต้มแต่ถ้าใช้ภายนอกเนี่ยเขาจะเอาไปพอกเขาเรียกตามพอกดูดลมจริงๆไม่ได้ดูดลมอะค่ะมันถอนลดอาการบวมเขาก็เลยเรียกว่าถอนล
2: ม
1: ก็คือมีอาการบวมขึ้นแล้วก็ตำผสมเกลือผสมเหล้าแล้วก็โปะบริเวณที่บวมบางคนก็เอาไปโปะหลังแล้วแต่หมอพื้นบ้านก็เอาไปโปะหลังผสมเกลือทาแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดหลังก็มีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็คุณสมบัติเยอะเนาะหลายอย่างแต่ถ้าจะทานก็จะต้องรู้คุณสมบัติแล้วก็ทำให้ถูกวิธีด้วยนะคะ
1: ครับผักเส้นไทยดอกสีขาวทานสดไม่ได้ค่ะต้องดองเท่านั้นค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: มีพิษนะแต่ว่ามีพิษในพิษนั่นเองก็มีคุณสมบัติด้วยถ้ากินแต่พอเหมาะปริมาณได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์คนไทยเก่งนะคะกลอยก็เป็นพิษค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แต่เราก็เอามากินข้าวเหนียวอร่อยดี
2: เอามาทำจนเป็นกินได้ไม่เป็นพิษนะ
3: ครับ
2: อ
3: ืมโอ้ภูมิปัญญาไทยนี
2: ้
3: น่าภาคภูมิใจและน่าอนุรักษ์จริงๆนะครับเอาละครับมีหนึ่งสายจากจังหวัดหนองคายคุณสมานสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสมานคะ
4: ครับผม
2: ถามเลยค่ะ
4: ภรรยาผมเป็นเลือดเช่นเลือดในสมองตีบไม่ได้9เดือนแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
4: ยาจินดาโรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้นครับอาจารย
1: ์คุณสมาน
4: ครับ
1: คือโรคเนี้ยค่ะสโตรกไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนี่ยเวลาทองของมันอะคือ6เดือนนับจากวันที่เป็นเวลาทองของมันอะ6เดือนนับจากวันที่เป็นเราจะต้องพึ่งพายาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราจะพูดเสมอว่าหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการนี้แล้วเนี่ยหลังจากเข้ากลับบ้านแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องเริ่มกายภาพให้เหยียดยืดไม่งั้นเข่าติดแขนติดไหล่ติดมือก็จะหงิกงอไปเรื่อยๆเพราะว่าจะต้องเป็นการกายภาพไม่ใช่การกินยายาเนี่ยหมอให้มาแล้วแต่จะต้องมีการนวดบำบัดแล้วก็ประคบเหยียดยืดจะต้องดูต้องกายภาพบำบัดนะคะนั่นอาการเหล่านั้นน่ะมันจะค่อยๆกลับฟื้นคืนขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าจะเอายาอะไรไปกินเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าภรรยาของคุณสมานกินยาอะไรอยู่แล้วด้วยของหมอแผนปัจจุบันอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดยาหลังอาหารทันทีอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมันไปกินซ้ำซ้อนกับแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลอันตรายมากกว่าเช่นเดี๋ยวเลือดไหลไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ภรรยาคุณสมานต้องการคือการกายภาพค่ะถ้าไม่กายภาพยังไงก็ไม่หายค่ะ
4: ครับ
2: ค่ะตอนนี้ได้มีการบำบัดโดยการนวดได้เหยียดยืดอะไรบ้างไหมคะคุณสมานคะ
4: ครับผม
2: ได้มีการบริหารกายภาพให้ไหมคะ
4: ให้ครับเพราะว่า

0: คือบริหารคุณหมอก็บอกอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ดีค่ะดี
0: วันหลัง
1: ดีดีขึ้นไหมคะ
0: ค่อยค่อยดีขึ้นนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างคะ
0: ลุกนั่งได้นะครับวันนี
1: ้
0: แต่ยืนไม่ค่อยแข็งแรง
2: ก็ต้องช่วยบริหารขา
0: ครับครับ
2: ค่ะต้องช่วยบริหารขาต้องมีการต้านแรงกันต้องมีการถีบสู้กันต้องมีการยกขาเหยียดยืดเพื่อไม่ให้ขาเข่างอหรือเส้นตึง
0: ครับ
2: จะค่อยๆฟื้นคืนมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านานๆทำทีนะคะการบริหารเนี่ยต้องทำทุกวัน
0: ครับ
2: คนดูแลก็จะเหนื่อยมากค่ะ
1: อ้าวสายหลุดไปแล้วคุณลุงสมานเป็นห่วงภรรยาเนาะแต่ว่าก็ต้องคอยดูแลด้วยการกายภาพทุกวันเพื่อเรียกกล้ามเนื้อเรียกพลังขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์
2: นะคะตัวเองน่ะทำงานสาธารณกุศลเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
2: มาก็หลายปีมากแล้ว20 กว่าปีแล้วเราก็จะเจอผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องนี้เส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมาหาเราเนี่ยบอกไปหายาที่ไหนมาทั้งเสียเงินค่ายาเลยมานักต่อนักแล้ว
1: ค
2: ่ะไม่เห็นหายสักทียากินเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วบอกมันไม่ได้หายเพราะยามันหายเพราะการฟื้นฟูสภาพ
1: ค่ะ
2: แต่จะเจอคนโดนหลอกให้ซื้อยาให้จ่ายเงินค่ายาเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็บอกว่ากายภาพค่ะหรือญาตินั่นแหละเป็นคนที่จะต้องบริหารร่างกายให้คนไข้เราต้องจับญาติเนี่ยมาให้ความรู
3: ้
2: มาให้ความรู้แล้วก็บอกต้องบริหารยังไงแบบไหนช่วยยังไงแล้วมันถึงจะหายได้มันถึงจะดีขึ้นได้และให้กำลังใจกันยังไงเพราะว่าการให้กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคเนี่ยจะอารมณ์รุนแรงแล้วก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าตัวเองเคยทำได้แล้วทำไม่ได้แล้วใครทำให้ก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็ทำให้เกิดอาการ
1: หงุดหงิด
2: มีความเครียดหง
1: ุ
2: ดหงิดวิตกกังวลสารทุกข์มันหลั่งกล้ามเนื้อก็เครียดมันก็จะเป็นซ้ำอยู่ยวนไปเรื่อย
1: ๆ
2: ก็เลยบอกว่าอย่าเสียเงินโดยใช่เหตุเลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้กลับมาบริหารร่างกายตัวเองเหยียดยืดญาติช่วยกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆคอยให้กำลังใจอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นจริงๆ
1: ค่ะอย่างน้อยๆก็ค่อยๆดีขึ้น
2: ใช่ค่ะแล้วโอกาสทองเนี่ยตั้งแต่วันแรกจน6 เดือนเวลาทองตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามีใครเป็นรีบและถ้ารู้ว่าเป็นส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อเดินยาอันนี้สำคัญมากค่ะ
1: ค่ะเวลาทองที่อาจารย์พูดคือเวลาที่จะสามารถฟื้นกลับคืนมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ใช่ค่ะพอพ้น6 เดือนไปแล้วมันก็จะเท่าไหร่ก็จะเท่านั้น
1: อ
2: ่ะแต่ว่าเรายังฝืนออกกำลังกายต่อไปมันก็ช่วยได้ค่ะบางคนลุกขึ้นมาเดินได้เป็นปกติเพียงแต่บางคนอาจจะมีต้องเหวี่ยงขานิดหน่อยบางคนบอกขาเดินปกติแต่แขนเหลือนิดหน่อยที่ยังยกไม่ได้สุดก็จะมีอาการเหลือข้างๆแบบนี้เราก็จะเห็นเยอะแยะในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี
1: ้ค่ะก็น่าเห็นใจตรงนี้ต้องให้กำลังใจเป็นสำคัญด้วยนะคะเพราะคนรอบข้างที่ดูแลก็จะต้องใจเย็นนะคะ
3: ใช่ต้องดูแลสุขภาพจิตตัวเองไปด้วยนะ
1: ใช่
3: นะครับ
1: ค่ะ
3: มีคำถามจากคุณสุนีครับลูกชายอายุ28 ปีท้องผูกต้องทานสมุนไพรอะไรครับอาจารย์
2: จริงๆเราแนะนำให้ทานพวกกากใยกับน้ำค่ะเพราะว่าการที่กินสมุนไพรอย่างเช่นกินมะขามแขกอะไรพวกนี้มันก็ระบายนะคะแต่ต่อไปจะเคยกินเม็ดนึงมันจะกลายเป็น2 เม็ดแล้วมันก็จะกลายเป็น3 เม็ดสุดท้ายก็จะดื้อยาเพราะฉะนั้นอาการท้องผูกมันแก้ได้ด้วยการกินกากใยแล้วก็ไปกินพวกน้ำสะอาดให้มากพอกับน้ำหนักอย่างเช่นน้ำหนัก50เอา30คูณก็จะได้1,500 ซีซีก็เท่ากับลิตรครึ่ง
3: ครับ
2: อย่ากินต่ำกว่าลิตรครึ่งไปบริหารเรื่องน้ำกับบริหารเรื่องผักกากใยมันก็จะกลับมาถ่ายได้เป็นปกติแต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยเราจะใช้ยาให้ลำไส้เคลื่อนไม่ได้หมายความว่าให้ไปกินยาถ่ายแต่ถ้าเริ่มต้นเลยแนะนำพวกตีพลา
1: ตี
2: พลาพอเริ่มถ่ายเป็นปกติแล้วก็ไม่ติดยาถ่ายด้วยมันทำให้ถ่ายได้เพียงแต่คุณต้องเหมือนเดิมต้องกลับไปกินน้ำเพิ่มแล้วก็ไปกินไฟเบอร์กากใยถ้าคนไม่กินผักหายยากค่ะโรคนี
1: ้
2: ก็ต้องแนะนำให้ไปกินไฟเบอร์เลยถ้าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายกินไฟเบอร์คุณก็ติดอีกอยู่ดีแหละถ้าไฟเบอร์นั้นใส่ยาถ่าย
3: นะครับ
2: กินกับยายกินผักผลไม้ค่ะแล้วก็กินตีพารามันก็จะพอช่วยได้ค่ะ
1: แค่พอช่วยได้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมของการรับประทานอะไรเนี่ยคุณลูกชายอายุ28ปีคุณสุนีเป็นห่วงแต่ว่าถ้าจะหาสมุนไพรอย่างเดียวมันคงไม่เป็นแค่ทุเลาเบาบางอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ต้องพฤติกรรมการรับประทาน
3: นะครับนี่คือสิ่งที่ยั่งยืน
1: และสำคัญอาจารย์จะเน้นให้ทานน้ำเยอะๆนะคะ
3: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อครับ
1: ค่ะจะเชื่อไหม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิบดลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ค่ะ 13:36 นะคะทั่วที่ถิ่นไทยในช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีการแพทย์แผนไทยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะก็พูดคุยกันได้
3: ใช่แล้วครับแล้วก็เปิดสายกันตลอดช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้0769718ครับ0227697 8โทรกันมาเยอะครับวันนี้คำถามน้อยทีเดียวใน Facebook ก็ยังคงเงียบอยู่เงียบ
1: แต่ฟังกันเยอะนะฟังกันเยอะอยู่นะ
3: แต่ฟังกันเยอะแต่อาจจะหลบซ่อนๆ น
1: ะ
3: ฮะแอบอยู่เบื้องหล
1: ัง แอบหลบซ่อน
3: ใครอยากจะออกมา
1: ใครอยากโทรเข้ามาโทรได้เลยนะคะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะ0227697 8พูดคุยเรื่องของสุขภาพอาจารย์ถามเรื่องยาหอมเลยค่ะยาหอมเมื่อสักครู่ที่มีจดหมายถามเรื่องดูแลหัวใจนี่ต้องอินทจักรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าดูแลเรื่องปอดล่ะคะ
2: ส่วนใหญ่ในยาหอมจะมียาบำรุงพวกตับปอดหัวใจให้อยู่แล้วเลือดด้วยจะมันมีอยู่แล้วในยาหอมแล้วในยาหอมเนี่ยค่ะยาแผนไทยเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น3รส
3: ครับ
2: อย่างเช่นรสเย็นรสเย็นก็จะช่วยลดอาการลดไฟลงมาลดความร้อนลงมาลดร้อนก็จะช่วยเรื่องของการขับเคลื่อนการถ่ายลมการจ้อยต่างๆส่วนยาหอมเนี่ยแผนไทยเรียกว่าสุขุม
1: สุขุม
2: สุขุมแก้ทางอาโปแก้ทางเลือดก็คือช่วยให้ร่างกายเกิดการไหลเวียนและคนไทยก็มีความเชื่อว่าเราแบ่งเป็นอายุคนที่อายุเกิน32ปีขึ้นไปเราถือว่าชราถ
1: ือ
2: ว่า
1: แก่
2: ใช่ค่ะแผนไทย32ปีถือว่าแก
1: ่
2: แต่60ปีขึ้นไปเรียกว่าชรา
1: อ๋อ60ปีขึ้นไปเรียกว่าชรา
3: เสื่อมใช่ไหมครับอาจารย์คือว่าต่างๆระบบต่างๆ
2: มันเริ่มเสื่อมเขาก็เลยบอกว่าเริ่มกินยาหอมได้แล
3: ้
2: วเริ่มกินยาหอมได้แล้วช่วยบำรุงยาหอมเนี่ยบำรุงทั้งลมทั้งไฟทั้งน้ำแล้วกระทบกับดินก็คือหัวใจก็จะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับปอดบำรุงเลือดให้ด้วยคนการกินยาหอมไม่ใช่คนแก่ต้องกินในแผนไทยเชื่อว่า32ปีคุณก็เริ่มกินได้เลย
3: โอ้ดีจัง
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ก็สามารถบำรุงเลือดล
3: ม
1: นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอ่ะมีคำถามมาค่ะ
3: ครับผมมีสายมาจากสุพรรณบุรีคุณสำราญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: ฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะเสียงดังๆนิดนึงค่ะคุณสำราญ
8: ค่ะค่ะฮัลโหลค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าใบรักขาวเนี่ยค่ะสรรพคุณแก้อะไรคะ
1: ใบอะไรนะคะใบอะไรนะคะ
8: ใบรักขาวค่ะ
3: รักขาว
8: ค
1: ่
8: ะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
8: ค่ะใบรักขาวก็คือใบของดอกรักนั่นแหละถูกต้องไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
8: ใบของดอกรักที่เราเอามาร้อยพวงมาลัยอ่ะ
9: ใช่ค่ะ
8: ถูกต้องนะคะใช่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไอ้เจ้ารักตัวนี้ค่ะมันจะมียาง
1: ยาง
8: มันมียาง
9: ค่ะ
8: ที่ดอกมันนะคะจะมียางเพราะฉะนั้นยางขาวเนี่ยบางคนก็เอามากัดตาปลาเอามาขัดส้นเท้าเพื่อลอกหนังออก
1: มัน
9: ค่ะใบมันนะคะ
8: ใช่ยางของมันต้องคอยระมัดระวังแล้วใบของมันเนี่ยบางคนก็ต้องทําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกินใบมันเนี่ยเราจะต้องเอามาล้างทําความสะอาดแล้วหนีบให้ยางจากยางรักจากใบอะค่ะหยดให้หมดก่อนแล้วถึงจะเริ่มเอามาทํายาได
1: ้
8: ส่วนใหญ่เราจะไม่กินใบรักเดี่ยวๆนะคะเราจะกินเป็นเชิงตำลับเพื่อความปลอดภัยแต่ในตามความเชื่อของแผนไทยเนี่ยเขาเชื่อว่ามันแก้ฤทธิ์ดวงทวารแต่ว่าเราจะต้องทำให้เต็มก็คือต้องไปคีบไว้จนกระทั่งยางของมันนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วปล่อยให้ยางหยดหลังจากนั้นย่างค่ะย่างเพื่อลดพิษของมันก่อนเพื่อลดพิษของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเอาไปเข้ายาของเราก็เข้ายาค่ะใช้ดอกใช้ใบรักขาวเหมือนกันเข้ายาแต่เราต้องใช้วิธีแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้ายาได้บางคนก็ไปใช้ร่วมกับพวกกลุ่มของเพชรสังฆาตใส่ใบมะกาเพื่อรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
9: ค่ะอันนี้แก้มือชาเท้าชาได้ไหมคะ
8: มือเท้าชาต้องหาสาเหตุก่อนค่ะว่ามือเท้าชาจากอะไรเพราะว่ามือเท้าชาจากเลือดจางก็ได้นะคะมือเท้าชาจากกระดูกสันหลังเรามีปัญหาก็ได้นะคะแล้วหนีบเส้นประสาทจะทำให้เกิดมือเท้าชาหรือเป็นเบาหวานก็ได้นะคะเป็นเบาหวานก็มือเท้าชาหรือผู้ป่วยที่เป็นความดันสูงนานๆก็เกิดอาการมือเท้าชาจากปลายประสาทเสียหายก็ช่วยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามือเท้าชาเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะได้รักษาให้ถูกต้องได้ใช้ยาให้เหมาะสมค่ะทีนี้มันชาจากอะไรล่ะคะมีโรคประจำตัวเก่าอยู่ไหมคะ
9: อันนี้เป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดอะไรเนี่ยเลือดจางค่ะ
8: ค่ะเพราะฉะนั้น
9: แต่มาค่าน้ำตาลในเลือดก็ปกติ
8: เป็นเบาหวานมานานหรือยังคะ
9: 20กว่าปีแล้วค่ะ
8: ตอนนี้ค่าน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วค่าไตเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
9: ค่าไตคุณหมอก็บอกว่าปกติ
8: ดีเลยค่ะถือว่าโชคดีที่ค่าน้ำตาลกลับปกติแล้วค่าไตปกติด้วย
9: ใช่ค่ะ
8: มากค่ะ
9: แต่ว่ามือเนี่ยชาค่ะมือเท้าชา
8: ค่ะมือเท้าชามันเป็นผลข้างเคียงมาจากเบาหวานค่ะที่เราเป็นมานานแล้วอะค่ะมันทำให้ปลายมือปลายเท้าเราชาปลายประสาทมันเสื่อมมันจะไม่เหมือนตัวยาตัวนี้นะคะอย่างเช่นรากกระเพราเง่าขาหัวกระชายเคยได้ยินรากกระเพราเง่าขาหัวกระชายปลอดภัยกว่าใบรักนะคะ
1: ร
8: ากกระเพารู้จักใช่ไหมคะ
9: ใช่ๆรู้จักค่ะ
8: ขารู้จักใช่ไหมคะหัวกระชายรู้จักใช่ไหมคะ
9: ใช่รู้จักค
8: ่
9: ะ
8: ใช่ค่ะเขาจะเอา3ตัวนี้ค่ะมาในน้ำหนักเท่าๆกันแล้วเขาก็จะเอามาต้มหรือเอามาบดผงก็ได้ค่ะไปช่วยให้เกิดการไหลเวียนของปลายมือปลายเท้าลดอาการเสื่อมสมรรถภาพได้ด้วยบันทึกอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยของวัดโพแต่ไม่มีในแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์นะมีแต่ในวัดโพกับของหนังสือกรมประกอบโรคศิลป์เขาจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนพวกนี้ปลอดภัยกว่าหรือไม่ก็หาซื้อเป็น
9: กระเพรานี่ละกระเพราแดงหรือกระเพราขาว
8: กระเพราแดงดีกว่าแต่ถ้าไม่มีกระเพราขาวก็ได้ค่ะ
9: ค่ะแล้วก
1: ็
9: ลากกระชายใช่ไหมคะ
1: เง่าก
8: ระชาย
9: ลากหรือว่าแง่งคะ
8: เง่ามันหัวกลมๆอะค่ะ
1: เง่าขา
9: เง่าใช่ไหมคะ
1: เง่าขา
8: ลากกระเพราเง่าขาหัวกระชาย
9: ค่ะเง่าขา
8: ก็คือแง่งขาค่ะ
9: แง่งขา
8: ขาที่เป็นแง่งๆอะค่ะที่เราเอามาทำต้มยำอะ
9: ค
8: ่
9: ะแล้วก็หัวกระชายใช่ไหมคะ
8: หัวกระชายที่หัวกลมๆมาค่ะ
9: อย่างละ
10: ถ้าล่างมันจะยาวเท่ากันถ้าเราเอามาถ้าเราเอามาอย่างละถ้าเราเอามาน้ำหนักเท่าไหร่อย่างเช่นน้ำหนัก15กรัมก็15กรัมเท่ากันเอามาต้มได้ก็จะช่วยเรื่องของการไหลเวียนจะลดอาการชาช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นยาบำรุงกำลังและยาก็ปลอดภัยกว่าที่จะไปเสี่ยงกินใบรักขาวโดยไม่เข้าใจวิธีการลดพิษของมัน
9: ค่ะอย่างนี้สมมติว่าเราซื้อจากร้านสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะครูอาจารย์คะคือเราจะซื้อ
10: ละ15กรัม
9: ค่ะ
10: ตำรับหนึ่งอะค่ะอย่างละ15กรัมละ15กรัมเนี่ยมันกินได้สูงสุดแต่ต้องกินสูงสุดได้2อาทิตย์
9: ค่ะ
10: แล้วเราก็เปลี่ยนยาแต่เอาน้ำเดิมไว้ก็ตักตะกากยาออกแล้วน้ำใหม่ใส่ลงไปเอายาใหม่ใส่ลงไปในน้ำเดิมแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมยาแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วก็แบ่งกินไป100ซีซีเช้าเย็นลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยแล้วก็ปลอดภัยกว่า
9: ค่ะแล้วเราต้มในหม้อแบบไหนคะหม้อดินหรือว่าหม้ออะไร
10: หม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลสค่ะหม้ออลูมิเนียมเราไม่ต้
1: ม
10: หม้อดินเดี๋ยวจะแตกใส่เท้าเพราะเปล่า
9: ค่ะแล้วขอถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งได้ไหมคะว่าเราทานกาแฟมา15ปีเนี่ยมันมีผลทำให้เรานอนไม่หลับได้ไหมคะ
10: คือกาแฟมันทำให้นอนไม่หลับได้แต่เราทานมา15ปีเราเคยนอนหลับมาตลอด15ปีหรือเปล่าหรือเราเพิ่งจะไม่มาหลับมาช่วงนี้
9: ใช่ตอนที่ช่วงที่กินนอนหลับแต่ช่วงนี้เลิกแล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันนอนไม่หลับ
10: ก็คงไม่เกี่ยวกับกาแฟแล้วค่ะมันเกี่ยวกับความวิตกกังวลของเราแล้วก็ดูถ้าเราไม่หลับกลางคืนกลางวันเราหลับหรือเปล่าก
9: ลางวันก็ไม่หลับค่ะพยายามหลับก็ไม่หลับ
10: โอเคก็ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อใช้ยาช่วยแล้วล่ะค่ะแต่เรากินยาตัวนี้ดูก่อนมันก็จะช่วยได
1: ้
9: ค่ะ
1: นะคะ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสำราญ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะมีคำถามทางบ้านค่ะคุณอวยชัยชนะเคนถามมาว่ายาหอมกินเวลาไหนดีคะ
10: ยาหอมเป็นยาเกี่ยวกับการไหลเวียนของลมค่ะกับเลือดก็คือลมกับน้ำแล้วก็เลยแนะนำให้กินเช้าเย็น
1: เช้าเย็น
10: อย่างเช้าก็จะเป็นน้ำค่ะเป็นเสมหะเป็นน้ำก็จะกระตุ้นน้ำให้เคลื่อนพอตกเย็นเป็นเวลาของลมก็จะทำให้ลมเคลื่อนเหมือนกันก็กินเช้ากินเย็นเช่นถ้ากินเย็นก็ตั้งแต่เลข4เลข5เลข6ถ้าเช้าก็ตั้งแต่เลข6ไปจนถึงเลข9
1: 6 7 8 9ได้นะคะ
10: ค่ะตื่นมากินเลยก็ได้ค่ะยาหอมก็กินให้ตรงเวลาร่างกายก็จะทำงานได้ตามที่เราต้องการ
1: ค่ะ
3: ครับมีสายโทรศัพท์มาคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านอาจารย์เนตรดาวครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับจะเรียนถามว่าดีมันมีพื้นที่อยู่เป็นแอ่งๆเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งๆครับว่าจะปลูกบัวเป็นบัวหลวงแล้วก็จะเก็บจะช้อนตาขายด้วยเห็นเขาแก่เข้ามารับซื้อ
12: ค่ะ
11: เกสรตากขายแล้วก็เง่ามันน่ะรากบัวนะรากบัวที่เป็นถ้าเกิดว่าจะเชื่อมค่ะจะเชื่อมขายด้วย
12: ค่ะ
11: จะเชื่อมขายด้วยเป็นน้ำสมุนไพรต้มขายด้วยแล้วทีนี้พอดีวันที่ผ่านมาได้ยินอาจารย์จากอภัยภูเบศร์ได้ฟังว่ากลีบรากบัวแดงน่ะสามารถรักษาโรคไออัลไซเมอร์ได้เป็นบัวแดงชนิดไหนครับบัวหลวงหรือว่าบัวแดงครับ
10: บัวหลวงค่ะบัวหลวงก็สัตว์ตะบงกดแดงนี่แหละค่ะ
11: เป็นบัวหลวงใช่ไหมครับ
10: ค่ะเขาเรียกว่าสัตว์ตะบงกดแดง
11: อ๋อ
10: ค่ะ
11: ครับครับ
1: ค่ะเป็นกลีบของรากบัว
10: ของบัวแดงค่ะ
11: เป็นกลีบที่เปลือก
10: แต่ว่าบัว
11: มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
10: บัวมีประโยชน์ค่ะไกสอนก็ช่วยบำรุงหัวใจได้นะคะ
11: ครับ
10: เราแผนไทยเราใช้ไกสอนบัวหลวงในการบำรุงหัวใจอยู่แล้วใช้ทั้งสัตตบงกดขาวสัตตบงกดแดงบัวหลวงแดงบัวหลวงขาวเราใช้ไกสอนพวกนี้ในการบำรุงหัวใจอยู่แล้วครับ
11: ครับพอดีไปทะเลบัวแดงอุดรธานีเห็นเขาต้มน้ำรากบัวใส่ขวดขายเนาะ
1: ค่ะ
11: มีสรรพคุณอย่างไรบ้างครับท่าน
10: น้ำรากบัว ็เหมือนคนกินก็กินค่ะบางคนก็เรียกเง่าบางคนก็เรียกลากช่วยบำรุงกำลังอยู่แล้วลดอาการพวกร้อนในกระหายน้ำดูแลลดภาวะอาการอาเจียนแล้วก็บำรุงยาบำรุงร่างกายที่เราเอามาใช้กินอยู่ในซุปอยู่ในยาจีนทั่วๆไปเนี่ยเวลาตุ๋นก็ช่วยได้ดูแลได้แล้วกากใหญ่ก็สูง
11: ค่ะก็แสดงว่าถ้าปลูกบัวหลวงบัวแดงเนี่ยก็ได้ครบปากเลยนะได้ครบวงจรหลายๆอย่างเลยนะ
10: คือ
11: พอดีมันมีที่อยู่ก็เลยไม่อยากจะไปแย่งเขา
10: ค่ะ
11: เห็นเขาหาเก็บไปขายหลายท่านเหมือนกันเนาะเลยเราไม่อยากไปแย่งเขาก็เลยจะปลูกเองนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
10: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณบัวชื่อบัวด้วยชื่อบัวด้วยแล้วก็จะปลูกบัวหลวงด้วย
10: บัวด้วย
13: ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริม
1: เพราะว่าสรรพคุณเขาได้หลายอย่างเลยนะคะ
13: มันน่าเชื่อว่าบัวไทย
10: ได้ตั้งแต่ใบอ่อนใบแก่ดอกเกสรฝักเมล็ดเปลือกฝักมีบัวเปลือกพุ่มเมล็ดก้านรากบัวสารพัดแยกออกมาเป็นสรรพคุณเรื่องเป็นยาทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะถือว่าได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะถ้าเกิดว่าใช้แต่ปลูกแล้วได้ขาย
13: ปลูกได้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์สภาพอากาศภูมิประเทศของไทยทุกที
10: ่ได้ค่ะปลูกได้เลยแล้วก็จะต้องอยู่กับน้ำเท่านั้นเอง
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากคุณสุเทพค่ะถามว่ากินมะเขือเปราะดิบๆจิ้มน้ำพริกกินกับข้าว3ขีดต่อวันมื้อละขีดจะเป็นอะไรไหมคะถ้ากินทุกวัน
10: ก็อาจจะปวดขากรรไกรนิดหน่อย
1: ปวดขากรรไกรเคี้ยว
10: แต่ลดไขมันให้ดีค่ะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องน้ำตาลได้ด้วยแต่ในความเป็นจริงแนะนำว่ากินมะเขือพวงแล้วก็น่าจะกินมะเขืออย่างอื่นบ้างกินผักอย่างอื่นบ้าง
1: อันนี้เป็นมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะรูปใหญ่
10: กินมะเขือพวงดูบ้างไปกินมะเขืออย่างอื่นดูบ้าง
1: เปลี่ยนบ้าง
10: สลับกับเปลี่ยนกันไป
13: ครับ
10: ค่ะ
13: สงสัยไปทานร้านอาหารใต้แน่เลย
1: กินมะเขือหลายอย่างจะได้สลับสับเปลี่ยนกัน
13: เน้นความหลากหลายนะครับเอาละครับมีสายโทรศัพท์มาจากนครปฐมคุณยิ้มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะอาจารย
10: ์สวัสดีค่ะ
14: จะถามอาจารย์ว่ามันถ่ายบ่อยอ่ะไม่รู้จะทานอะไรดีอ่ะแล้วไปหาหมอแพทย์แผนไทยอ่ะเขาให้ติดสมุดมาเขาบอกให้ทานทุก3หรือ4ชั่วโมง2แคปซูลแต่ทานพอเลิกทานแล้วมันก็ถ่ายอีกแบบอย่างเงี้ยจะทานอะไรดีคะ
10: ยาเหลืองติดสมุดเป็นยาสำหรับเด็กท้องเสียเขาก็ให้ยาก็ให้กับผู้ใหญ่เพื่อก็ถือว่าจะเป็นยาอ่อนหน่อยในผู้ใหญ่แต่ก็จะเป็นยาที่แรงขึ้นในเด็กเขาเรียกเหลืองติดสมุดมันต้องกินยาก
14: ินยาอะไรดีคะ
10: ทีนี้ถ่ายบ่อยๆเนี่ยถ่ายยังไงถ่ายกระติกกระปอยถ่ายวันละกี่ครั้ง
14: ถ่าย
10: กินแล้วถ่ายเลย
14: 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้งอย่างเงี
10: ้
14: ย
10: แล้วกินแล้วถ่ายเลยไหมคะ
14: ถ่ายตื่นเช้ามาถ่ายทุกวันเลย
10: ก็ตื่นเช้ามาถ่าย
14: ตีสามครึ่งตื่นมาก็เข้าน้ำถ่ายเลยแต่ก็ถ่ายเป็นปกติก็ไม่แข็งอ่ะไม่แข็งไม่เหลวอ่ะปกติทั่วไปแต่พอถ่ายเข้าอิ่มเดี๋ยวก็ถ่ายอีก
10: ถ่ายแล้วค่ะ
14: ถ่ายอีกใช่แล้วก็ถามที่แพทย์สมุนไพรทางขอนแก่นอ่ะเขาบอกให้ทานเม็ดในมะม่วงมันฝาดหรือทานกล้วยดิบหรือทาน
10: มันก็ไม่ช่วยอะค่ะ
14: ขาไม่ช่วยใช่ไหม
10: มันก็ไม่ช่วยใช่ค่ะนี่คุณยิ้มอยู่นครปฐมคุณยิ้มของคุณยิ้มเนี่ยแผนไทยเรียกมันทาคินีอันทุกคนเขาเรียกมันทาคินีคือไฟอะค่ะมันมีปัญหาสิ่งที่ต้องใช้กับคุณยิ้มก็คือมันทาธาตุยาชื่อมันทาธาตุที่คลินิกมีแต่ถ้าคุณยิ้มสามารถมาพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ให้เขาจ่ายให้แต่คุณยิ้มต้องกินยาประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ค่อยๆลดมื้อลงและอาการก็จะค่อยๆเบาลงแต่ชื่อมันยาชื่อมันทาธาตุ
1: มันทาธาตุคุณยิ้มอยู่อำเภออะไรคะ
10: ยาหลักด้วย
1: อยู่อำเภออะไรคะ
14: อำเภอสัมพันธ์ค
1: ่
14: ะ
1: อ๋ออยู่ใกล้ๆ
10: ก
1: ็
10: ไม่ไกล
1: ค่ะ
14: จะไปยังไงอ่ะถ้าส่งไปสนีได้ไหมคะ
10: ไม่ได้
1: ต้องตรวจก่อน
10: ต้องตรวจคนไข้
14: ต้องตรวจด้วยอยู่ตรงไหน
10: อยู่ซอยเพชรเกษม68ค่ะลงสถานีรถไฟฟ้าบางแคนั่นแหละแล้วมองหาซอยเพชรเกษม68 พอเจอซอยพิเกษม68ก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะค่ะเข้าไปหาแยกที่44พอเจอแยก44มองฝั่งตรงข้ามกันเห็นเลยค่ะคลินิกอยู่เป็นคลินิกสาวระหรือบอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้เขารู้จักเขาพาไปส่งถึงที่เลย
1: มีใครพาไปไหมคะ
14: ไม่มีอ่ะลูกก็ทำงานหมดอยู่กันสองคนไ
1: ปเข้ากรุงเทพไปเข้าไปที่เพชรเกษม68ค่ะลองไปดูไหมคะจะได้ตรวจแล้วก็ได้ยาไปทาน
14: มีแต่วันอังคารใช่ไหมคะ
1: ใช่วันอังคารไปคลินิกสาธารณกุศลค่ะ
10: แล้ววันอื่นเราจะเสียเงินตามปกติถ้าวันอังคารก็เป็นสาธารณกุศลค่ะ
14: นี่ตรงนี้เปิดวันไหนคะ
10: เราเปิดทุกวันค่ะแต่สาธารณกุศลเปิดเฉพาะวันอังคารค่ะ
14: อ๋อ
10: ค่ะ
1: ถ้าอยู่ใกล้ๆก็น่าไปนะคะ
10: มีนี่เปิดทุกวันแต่ว่าสาธารณกุศลเฉพาะวันอังคารเท่านั้น
1: ถ่ายมานานหรือยังคะคุณยิ้ม
14: นานแล้วค่ะ
1: ทุกวันเลย
14: ทุกวันแหละแต่ถ้าคุณหมอมีไว้เขาบอกให้ทานแคลเซียมอ่ะมื้อละ2เม็ด
10: เช้าแคลเซียมมันก็ผลข้างเคียงของมันคือช่วยให้ท้องผูกก็จะทำให้ถ่ายน้อยลงค่ะจากการกินแคลเซียม
14: ถ่ายน้อยลงพอหยุดถ่ายมันก็เหมือนเดิมอีกค่ะ
10: คุณยิ้มอายุเท่าไหร่แล้วคะ
14: 79แล้วค่ะ
10: ถ้างั้นแนะนำกินแคลเซียมก่อนก็ดีนะคะเพราะแคลเซียมมันก็กินได้ในผู้สูงอายุได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
14: ทุกวันกินมากแล้วไม่เนื้องอกหรอคะไม่เป็นกระดูกงอก
10: กระดูกงอกถ้ามีความเสื่อมกระดูกถึงงอกค่ะถ้าความเสื่อมส่วนนั้นไม่มีความเสียหายร่างกายก็ไม่งอกค่ะ
14: อ๋อแล้วช่วงบ่ายอากาศร้อนรู้สึกใจมันไม่สบายเลยอ่ะมันหงุดหงิดมากเลยอ่ะค่ะ
10: จ้ะ
14: ถ้า
10: คุณยิ้มมีเวลาก็มาหานะคะที่เพชรเกษม68หรือจะลองรับแคลเซียมดูก่อนแล้วการกินกล้วยเหลืองติดสมุดเลยพวกนั้นน่ะหยุดมันก็เอาใหม่อ่ะค่ะมันก็ไม่ช่วยอะไร
1: ค่ะ
10: อย่างเนี้ยถ้าแค่สารฝาดอ่ะคุณยิ้มกินชาแก่ๆอ่ะค่ะเช่นชาน้ำชาชงแก่ๆก็หยุดเหมือนกันสารฝาดเหมือนกัน
14: กินแล้วนอนไม่หลับอ่ะคะอาจารย์
10: ก็นั่นน่ะสิ
14: เ
10: พราะชาแก่ๆมันก็มียามีสารที่ทำให้เรานอนได้หลับได้ยาก
14: ใช่ใช่นี่ก็ต้องกินยานอนหลับทุกคืนเลยอ่ะเดือนละเม็ดอ่ะ
10: ลองหาเวลามาเถอะค่ะแล้วก็ในระยะยาวอ่ะมันดีกว่ามันตรงท่าตัวเอง
1: นะคะต้องหาเวลามานะคะ
14: ไปได้ทุกวันใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงคะ
10: ไปได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6ถึงถ้า4โมงถึง4โมงเย็นก็คือเราเปิดทุกวันแต่คลินิกสาธารณกุศลที่หยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเนี่ยเปิดเฉพาะวันอังคารค่ะถ้าวันอื่นจะต้องเสียเงินตามปกติค่ะ
14: อ๋อ
1: ค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะคุณยิ้ม
13: ขอบคุณครับ
14: กินต่ออาจารย์กินยานี่ด้วยยาลายลิ้นเลือดของพี่ตรงเกล
10: อ่ะ
1: ค่ะ
14: จะกินยาของสูตรอาจารย์ได้ไหมที่เมื่อกี้บอกง่าย
10: กินได้กินได้มันท่าท่ากินได้อยู่แล้ว
14: จ
10: ้
14: ะ
10: ค่ะ
1: จ้ะ
14: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
13: ครับ
1: โอ้แต่อายุ79แล้วเสียงยังดู
10: เสียงยังสาวอยู่เลย
1: สาวอยู่เลยนะคะ
13: ทิ้งท้ายคำถามคุณพิสมัยหัวไปชนโต๊ะบวมเท่าลูกมะนาวนะมึนศีรษะมากมีสมุนไพรแก้ด่วนๆไหมครับอาจารย์
10: คืนนี้ค่ะหัวชนโต๊ะเนี่ย24ชั่วโมง48ชั่วโมงเลยก็ได้ต้องคอยเฝ้าระวังว่ามีอาการมึนหัวขึ้นไส้อาเจียนหรืออาเจียนออกมาหรือเปล่าถ้ามีต้องรีบไปพบหมอนะคะส่วนใหญ่ยาทาภายนอกอะค่ะคนโบราณชอบใช้ดินสอพองกับมะนาวเอาดินสอพองใส่มะนาวบีบมันจะขึ้นฟองแล้วพออาการบวมค่ะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนต้องสังเกตอาการค่ะถ้าหัวบวมขนาดนั้นแสดงว่าต้องโกกแหละดูด้วยว่ามีอาการมึนหัวภาพซ้อนขึ้นไส้อาเจียนหรือเปล่าถ้ามีก็พบแพทย์นะคะด่วน
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะต้องไปหาหมอก่อนนะคะคุณพิสมัยค่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วบริจาคสมุนไพรอีกสักรอบค่ะอาจารย
10: ์ค่ะก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะเบอร์โทรศัพท์027062610ก็ร่วมบุญกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกพิกุลรากชะพู พวกนี้ค่ะรากกระเทียมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้เพราะว่าเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคนไข้เยอะแล้วก็ใช้บ่อยก็ต้องการเพื่อปลอดสารพิษเพราะมันหายากมากในท้องตลาด
13: ครับ
10: ก็รบกวนท่านใดอยากร่วมบุญกับเราก็เชิญไป
13: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
10: ค่ะ
1: ขอบพระคุณ
10: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
13: เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบประธานองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทางมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักฤทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondiusซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้จะขอนำเคล็ดลับการกำจัดกลิ่นของกระเทียมที่ติดปากเมื่อเรารับประทานนะครับคุณฟังครับในอาหารจานโปรดมักจะมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปตำไก่หรือเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยนะครับหรือเป็นการรับประทานกระเทียมที่ดองครับรวมถึงการรับประทานกระเทียมสดนะครับแต่เมื่อรับประทานกระเทียมแล้วพบก็จะมักจะพบกับปัญหากลิ่นกระเทียมติดปากนะครับและก็หลายๆท่านก็ใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันนะครับบ้วนด้วยน้ำยาบ้วนปากนะครับหรือวิธีง่ายๆก็คือการงดการรับประทานกระเทียมไปเลยนะครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยมีวิธีการลดกลิ่นกระเทียมอันไม่พึงประสงค์ของกลิ่นกระเทียมนะครับโดยที่ใช้มะนาวฝานชิ้นเล็กๆนะครับจิ้มเกลือแล้วก็เอามาเคี้ยวนะครับน้ำมันจากเปลือกมะนาวจากและกับเกลือนะครับจะช่วยกระจัดกลิ่นกระเทียมได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ฟังก็นำวิธีนี้ไปลองใช้นะครับก็เป็นการลดการซื้อนะครับโดยเฉพาะน้ำยาบ้วนปากหรือลดการใช้ยาสีฟันได้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรผู้เพชรนิติกรชำนาญการพิเศษค่ะ
0: ค่ะดิฉันนางสาววิลาวันวิเชียรรักษานิติกรค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่2และที่4ของทุกเดือนนะคะในเวลา 14:10 น.ถึง 14:40 น.โดยประมาณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
0: ค่ะเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีหัวข้อที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็คือเรื่องของการขอปล่อยชั่วคราวในศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการที่จะได้รับการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายและสิทธิต่างๆของเด็กและเยาวชนค่ะรวมไปถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสาวเสื้อฟ้าประจำศาลกันด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะเคยเห็นเรื่องของสาวเสื้อฟ้ากันบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ฟังถึงความสำคัญของสาวเสื้อฟ้ากันค่ะ
1: ค่ะเมื่อเด็กหรือว่าเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะคะหลายครอบครัวอาจจะเกิดความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะตามกฎหมายที่แท้จริงแล้วเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและก็เยาวชนของประเทศไทยนะคะให้ความสำคัญหลักเลยนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะโดยการมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะคะดังนั้นเมื่อเด็กและว่าหรือว่าเยาวชนนะคะได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิ์ต่างๆไว้อย่างชัดเจนเริ่มจากสิทธิ์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเมื่อเด็กหรือว่าเยาวชนถูกจับกุมพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ทราบแล้วก็ต้องนำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาคดีเด็กหรือว่าเยาวชนมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้นะคะเพื่อไม่มาจะได้ไม่ต้องถูกควบคุมตัวในสถานพินิจหรือว่าสถานที่ที่ควบคุมบุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสามารถยื่นได้แต่ว่ามีใครบ้างคะน้องเมย์ที่สามารถจะยื่นได้ค่ะ
0: ค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้แก่บิดามารดานะคะผู้ปกครองของเด็กนะคะหรือว่าจะเป็นญาติหรือทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายนะคะหรือบุคคลที่ศาลเนี่ยเห็นสมควรค่ะโดยศาลจะพิจารณาจากหลายปัจจัยนะคะเช่นอายุของเด็กหรือเยาวชนนะคะพฤติการแห่งคดีแล้วก็ความร้ายแรงของข้อหานะคะพฤติการที่ผ่านมาความเสี่ยงในการที่จะหลบหนีความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคมรวมทั้งความพร้อมของครอบครัวในการที่จะรับเด็กไปดูแลด้วยค่ะแล้วหากศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองได้แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายศาลก็อาจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขเช่นให้มารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดนะคะห้ามเข้าไปในสถานที่มีความเสี่ยงห้ามคบหากับกลุ่มบุคคลที่อาจชักจูงไปในทางเสียหายหรือให้เข้ารับการอบรมแก้ไขฟื้นฟูหรือบำบัดตามความเหมาะสมค่ะหรือในบางกรณีนะคะศาลก็อาจจะไม่เรียกหลักทรัพย์หรือใช้บุคคลรับรองแทนเงินประกันนะคะทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ฐานะทางเศรษฐกิจนะคะเป็นอุปสรรคต่อสิทธิของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีสิทธิที่สำคัญอีกได้แก่อะไรบ้างคะ
1: ค่ะอีกสิทธิสำคัญที่กฎหมายรับรองไว้นะคะก็คือสิทธิในการมีทนายความหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายนั่นเองนะคะเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยมีสิทธิได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายตั้งแต่ชั้นจับกุมชั้นสอบสวนไปจนถึงชั้นพิจารณาคดีนะคะหากว่าไม่มีทนายความเนี่ยหรือว่าครอบครัวไม่สามารถจัดหาได้เหมือนไม่มีเงินจ้างทนายความอะไรอย่างเงี้ยค่ะศาลสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือว่าเยาวชนได้นะคะเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของเด็กตลอดกระบวนการนะคะที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทสำคัญนะคะเช่นในการอธิบายข้อกล่าวหาให้เด็กเข้าใจนะคะให้คำปรึกษาก่อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือตรวจสอบว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนะคะรวมทั้งช่วยเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือว่าขาดวุฒิภาวะเพียงพอในการ ปกป้องสิทธิ์ของตนเองนะคะกฎหมายเนี่ยจึงกำหนดให้ต้องมีบุคคลคอยช่วยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเด็กและเยาวชนยังมีสิทธิ์ที่อื่นๆที่สำคัญอีกหลายประการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักเบรกฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเบรกที่2ค่ะ

0: ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนกันต่อนะคะจะมาพูดถึงในส่วนของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิต่างๆนะคะก็จะมีด้วยกันประมาณ5สิทธินะคะก็คือ1สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามวัยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจอายุแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กด้วยนะคะห้ามใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะคะข่มขู่หรือกระทำให้เกิดความอับอายค่ะ2ก็คือสิทธิ์ที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยรับทราบโดยเร็วเมื่อเด็กถูกจับกุมหรือว่าควบคุมตัวนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เด็กเนี่ยทราบโดยไม่ฉักช้าค่ะ3สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยห้ามเผยแพร่ชื่อภาพถ่ายข้อมูลหรือว่ารายละเอียดใดๆนะคะที่อาจทำให้ประชาชนทราบตัวเด็กหรือเยาวชนเพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคตของเด็กนะคะ4ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูแม้อยู่ระหว่างควบคุมตัวเด็กก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษานะคะการดูแลสุขภาพการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็5สิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินกระบวนพิจารณาที่แตกต่างจากคดีทั่วไปนะคะโดยจะมุ่งลดผลกระทบทางจิตใจให้แก่เด็กให้มากที่สุดค่ะ
1: เด็กและเยาวชนเนี่ยแม้จะกระทำผิดนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับโอกาสนะคะในการแก้ไขแล้วก็พัฒนาตนเองการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงการคุ้มครองตัวเด็กเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคมโดยรวมอีกด้วยนะคะหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวใกล้บ้านท่านนะคะแต่ว่าหากท่านต้องเดินทางมาศาลเนี่ยแหละค่ะด่านแรกที่ท่านมาท่านจะได้เจอกับใครนะคะด่านแรกที่ท่านเดินทางมาศาลท่านก็จะได้พบกับสาวเสื้อฟ้าประจำศาลนะคะบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสาวเสื้อฟ้าประจำศาลก็คือเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกของรอยยิ้มแล้วก็เป็นด่านแรกของการพบเจอนะคะของกระบวนการยุติธรรมเมื่อท่านเดินทางมาศาลนะคะมีหน้าที่ให้การต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ท่านนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลเบื้องต้นนะคะด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกลางนะคะหน้าที่ที่สำคัญก็ได้แก่การต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะให้การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพสอบถามถึงความประสงค์แล้วก็แนะนำขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในศาลนะคะการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแล้วก็ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานศาลนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแนะนำสถานที่ห้องพิจารณาคดีแล้วก็จุดบริการต่างๆนะคะแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนพื้นฐานนะคะอย่างเช่นในการยื่นคำร้องหรือว่าการติด

0: ือดูแลบรรยากาศให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับสถานที่ราชการนะคะอันนี้ก็อาจจะดูในเรื่องของการแต่งกายค่ะบางท่านที่มาได้บางทีอาจจะเป็นน้องๆนะคะยังใส่กางเกงขาสั้นอยู่เลยค่ะทางเรานะคะก็จะมีชุดให้น้องเปลี่ยนให้เป็นสุภาพเรียบร้อยนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ช่วยสอดส่องแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อพบเหตุที่มีเรียกว่าผิดปกตินะคะแต่จริงๆเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลของเราอยู่แล้วนะคะแต่ก็ช่วยกันสอดส่องนะคะแล้วก็สนับสนุนภารกิจพิธีการแล้วก็กิจกรรมของศาลนะคะก็อย่างเช่นปฏิบัติหน้าที่ในพิธีสำคัญของศาลค่ะต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็คณะที่ศึกษาดูงานนะคะสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และโครงการต่างๆของศาลค่ะรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนะคะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยมารยาทบุคลิกภาพและจิตบริการที่ดีนะคะก็อย่างที่พี่ก้อยบอกนะคะจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเนื่องจากประชาชนที่มาติดต่อเนี่ยบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะที่สะท้อนความน่าเชื่อถือความเป็นธรรมและความอบอุ่นของกระบวนการยุติธรรมค่ะช่วยลดความกังวลของประชาชนที่มาติดต่อราชการค่ะ
1: ค่ะคุณลักษณะที่ควรมีของสาวเสื้อฟ้าประจำศาลนะคะก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีความสุภาพอดทนใจเย็นมีจิตบริการหรือว่าเซอร์วิสไมนะคะมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการแต่งกายด้วยความเรียบร้อยบุคลิกภาพเหมาะสมนะคะรักษาความลับของราชการแล้วก็วางตัวเป็นกลางนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการอาจจะมีการมาเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังเกี่ยวกับความลับของส่วนตัวเขานะคะเราก็รับฟังนะคะแต่ว่าต้องรักษาความลับของคู่ความในคดีด้วยนะคะแล้วก็สาวเสื้อฟ้าประจำศาลเนี่ยอาจไม่ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงศาลได้ง่ายมีความอบอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนะคะรวมทั้งแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลมาติดต่อแล้วเนี่ยคุณอย่าไปหลงเชื่อว่าใครสามารถช่วยใครนะคะเมื่อเดินทางไปศาลแล้วเนี่ยให้ไปหาสาวเสื้อฟ้านะคะท่านสามารถสอบถามสาวเสื้อฟ้าได้เพราะบางครั้งอาจจะมีมิจฉาชีพคอยหลอกลวงท่านว่าสามารถช่วยดำเนินคดีหรือว่าช่วยเหลือท่านในคดีได้นะคะอย่างนี้ค่ะอันตรายนะคะถ้าไปศาลแล้วแนะนำให้ไปพบสาวเสื้อฟ้านะคะค่ะสำหรับรายการวันนี้นะคะกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนของเราก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะในวันที่18พฤษภาคม2569นะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
1: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
2: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออลาลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีว
3: ิตด้วยท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้นี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
9: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดสวิสาประชุมมารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
10: เมื่อเวลา 10:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำพุนช่วย และมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สพทสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการออกความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายโจมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งส.ส.ได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
12: รายงานอากาศประจำวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อราศีนาคาวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ของบนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมมาดอกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมดอกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและจีนใต้เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนเวรดังกล่าวระวังระวังจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในร่องแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงที่11ถึง12พฤษภาคมโดยภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในฝนหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังรายฝนตกหนักและฝนตกสะสมสำหรับอ่าวไทยไม่สูงประมาณ1เมตรบริเวณฟ้าคะนองที่สูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในจัดการวันนี้ถึงจะมาจัดการวันพรุ่งนี้ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ได้ฝนหนักมากบางแห่งลมตะนอกความเร็ว 10-30 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับบริเวณฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ลมตะนอกความเร็ว 10-30 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ35องศาเซนเซียสวันพรุ่งนี้มันสุดประมาณ24องศาเซนเซียสวันนี้ที่ตกเวลา 18:38 นวันพรุ่งนี้ตอนนี้ขึ้นเวลา 6:05 นวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นและเวลา 17:42 นน้ำลงเต็มที่เวลา 10:26 น อุณหภูมิที่หนองเมื่อวานนี้วัดได้ 34.7 องศาเซนเซียสต่ำสุดประชาชนวัดได้ 25.4 องศาเซนเซียสประเด็นฝนจากหนอง20โมงที่ผ่านมาจนมาเจ็ดนาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้ที่ประสูนลานวัดได้ 13.1 มิลลิเมตรที่นครปักแจนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพักดีรายงาน
13: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนุ่นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
16: โหยิ้มหวานเชียว
17: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
18: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
17: อ๋อได้พี
19: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ไปกันนะคะเช่นเคยกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะในช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายแก่ๆเลยล่ะขณะนี้เวลา 15:20 นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz นะคะทักทายทางวิทยุออนไลน์กันด้วยค่ะวางลิงก์ไว้นะคะที่เพจ Facebook สวทระนองFM 107.25 MHz และวิทยุนะคะเพจสวทระนอง AM 783 GHz กันด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะหยิบมาฝากกันเมื่อสักครู่นะคะท่านก็ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่รายงานจากสวทนราธิวาสหรือวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสนะคะได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานในที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสกัดเส้นทางหลบหนีของคนร้ายนะคะซึ่งมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ลอบจุดชนวนระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการพราน1106กำลังปฏิบัติภารกิจบนถนนสาย4057บริเวณบ้านไม้ฝาดหมู่ที่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะจากแรงระเบิดค่ะก็ส่งผลให้มีบาดเจ็บนะคะทั้งหมด2รายและเสียชีวิต1รายค่ะและตอนนี้ก็ได้นำส่งนะคะผู้บาดเจ็บพร้อมผู้เสียชีวิตนะคะส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกและยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนกันด้วยนะคะภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความเข้มงวดตั้งด่านตรวจด่านสกัดตามทางสำคัญเส้นทางต่างๆพร้อมนำชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะซึ่งทางอำเภอแว้งก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสามแยกและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางบ้านสายะเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะท่านผู้ฟังนี่เป็นข่าวที่มาจากสวท.สุไหงโกลกนะคะก็เลยนำข่าวนี้มาฝากกันเพราะว่าเกรงว่าจะเจอข่าวที่แช่ๆต่อๆกันมาเนี่ยค่ะบางครั้งก็มีเฟคนิวเกิดขึ้นนะคะก็เลยนำข่าวสารนี้มาฝากกันก่อนจะข้ามไปได้อย่างไรยังไม่ได้คุยเรื่องของรายงานอากาศกันเลยนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องเรื่อยๆทีเดียวนะคะฝนตกหนักมากที่สุดที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนะของประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยที่จังหวัดตรัง 101.8 มิลลิเมตรค่ะอันดับ2จังหวัดสงขลา 92.8 มิลลิเมตรอันดับ3 65.6 มิลลิเมตรที่จังหวัดสตูลนะคะส่วนอันดับ4จังหวัดพะเยาค่ะ 63.6 มิลลิเมตรอันดับ5จังหวัดนครศรีธรรมราช63.2 มิลลิเมตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 50.6 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อันดับ7ค่ะ 50.5 มิลลิเมตรที่จังหวัดยะลาส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอันดับ8นะคะ 49.5 มิลลิเมตรอันดับ9 46.6 มิลลิเมตรที่เชียงใหม่และอันดับ10ค่ะ 44.0 มิลลิเมตรที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ในพื้นที่ของภาคใต้นะคะตอนล่างก็จะมีฝนตกนะคะแล้วก็รวมถึงสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะสุราษฎร์ธานีลงไปละนะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ต่อด้วยสงขลานะคะที่เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกติดอันดับ1ใน10นะคะของประเทศไทยส่วนตรังอันดับ1นะคะค่ะเรื่องของฝนตอนนี้ฝนก็ยังมานะคะท่านผู้

สรุปว่าเตือนฝนเพิ่มขึ้น14ถึง17พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังฝนเป็นอย่างไรอุณหภูมิเป็นอย่างไรสรุปนะคะเช้านี้เลยทั้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่ก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานด้วยนะเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดตรังนะคะ 35.1 องศาเซลเซียสสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแต่อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย 38.8 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิเริ่มลดระดับลงเล็กน้อยแล้วนะคะเพราะว่าปกตินี่ก็เป็น 40-41 องศาเซลเซียสกันเมื่อวานนี้ก็ 38.8 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ 24.3 องศาเซลเซียสเช้าวันนี้นะคะและสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยที่ภาคเหนือค่ะ 22.2 องศาเซลเซียสที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังสรุปอุณหภูมิให้ทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงสุดต่ำสุดนะคะได้ทราบภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่เราว่าร้อนแล้วนะบ้านเรานี่ที่อื่นเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกบ้างนะคะแล้วก็มีฟ้าหลัววันนี้ที่ระนองก็เช่นเดียวกันเอาละค่ะเราคุยตรงนี้กันแล้วไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้รายงานไปแล้ว1ครั้งนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับเมื่อวานมีฝนตกที่อำเภอสุขสำราญนะคะมากสุดของระนองนะคะวัดได้ 13.1 มิลลิเมตรค่ะที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 0.5 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่มีฝนน้อยกว่า 0.01 มิลลิเมตรนะคะคือฝน 0.0 มิลลิเมตรนั่นเองคือมีฝนตกแต่ก็น้อยกว่าค่ะนะคะ 0.01 นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังสำหรับเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ระนองมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเช้าพรุ่งนี้คาดว่าที่จังหวัดระนองอุณหภูมิจะต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสบางท่านบอกว่าแม่34นี่ก็ใจชื้นขึ้นหน่อยนะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่คือระนองจะเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งอันดามัน3วันติดต่อกันเลยนะคะท่านผู้ฟังหลังจากนั้นอุณหภูมิก็เริ่มลดลงกันแล้วนะคะนี่ล่ะค่ะคือเราต้องติดตามรายงานอากาศกันนะคะจะได้ทราบว่าลักษณะอากาศเป็นอย่างไรเราจะได้เตรียมตัวกันด้วยนะคะแต่ทุกครั้งที่มีการออกประกาศออกมานะคะก็จะมีความห่วงใยกับพี่น้องเกษตรกรละว่าให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรของท่านด้วยเตรียมเสริมความมั่นคงแข็งแรงในช่วงที่กำลังจะมีการเก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตทุเรียนก็เริ่มทยอยออกนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเองนี่ก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตทุเรียนกันด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนี่แหละทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะก็จะมีการลงพื้นที่นะคะในเรื่องของตัดทุเรียนนะคะแต่ไม่ใช่ทุเรียนมีดแรกนะคะแต่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนของจังหวัดระนองกันตอนนี้อาจจะมีออกมาบ้างแล้วแต่สำหรับที่ออกมาฉ่ำๆรัวๆกันเลยนี่ก็คงจะเป็นเดือนหน้านะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นี่เราไปไหนมาไหนในพื้นที่ระนองนี่เราก็จะเห็นสตอนะคะสตอผลผลิตของระนองนะคะก็ออกมาแย่ๆทีเดียวแล้วก็จะมีเห็นไลฟ์สดกันด้วยนะคะอภิสราก็เคยติดต่อไปนะคะที่มีการไลฟ์สดทาง TikTok นะคะบอกว่าอยู่ในพื้นที่ไหนจะขอเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่าขายเฉพาะ
ผ่านโซเชียลหรือผ่าน TikTok อย่างเดียวนะคะค่ะก็นะคะในช่วงนี้ก็ผลผลิตมากมายทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาถูกนะบางท่านบอกว่าราคาก็ยังอยู่เหมือนปีที่ผ่านมา

0: ันนะคะท่านผู้ฟังค่ะยังไงนะคะก็ช่วยกันตรงนี้ในเรื่องการสนับสนุนซื้อนะคะผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตในพื้นที่กันนะคะตอนนี้ทุเรียนก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียนนะคะฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนอย่างเต็มที่ดังที่พิศราได้บอกกันไปว่าในเดือนหน้าในเรื่องของมังคุดตอนนี้ก็มีการตัดเก็บคัดแยกกันอยู่นะคะมีการรวมแบบแปลงใหญ่กันด้วยนะคะก็จะทำให้มีอำนาจการต่อรองตรงนี้ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็บอกนะคะว่าต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งตรงนี้โดยหยิบเอาแปลงใหญ่คือการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรมารวมเป็นแปลงใหญ่และเป็นการยกระดับคุณภาพเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของราคากันด้วยนะคะเพราะว่าในทุกๆปีผลผลิตมังคุดของระนองนี่จะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับราคานะคะซึ่งในพื้นที่อื่นอาจจะราคาตกต่ำกันนะคะส่วนของระนองนี่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องเกษตรกรนะคะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะในเรื่องของความพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มตั้งแต่เตรียมดินนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการพักฟื้นต่างๆก็จะดูแลกันตรงนั้นจนเขาเริ่มนะคะเริ่มที่จะออกดอกเขาเริ่มจะออกผลก็ดูแลกันแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดในการตัดเก็บมังคุดนี่เพื่อที่จะให้ลักษณะที่พึงพอใจสำหรับผู้บริโภคนะคะจะมีการกำหนดวันกันเลยว่าถ้าหากว่าตัดวันนี้ไปถึงปลายทางนี้พอดีสำหรับการจะรับประทานได้พอดีนี่คือเป็นเกษตรประณีตนั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกันด้วยตอนนี้ระนองได้เดินหน้าในหลายพืชผลทางการเกษตรทีเดียวนะคะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าสินค้าที่เป็นที่ทำให้หลายๆคนรู้จักระนองไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนกาแฟในส่วนของการขับเคลื่อนโกโก้ตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มแล้วนะคะที่มีการขยับขับเคลื่อนกันซึ่งจากเดิมจะมีผลผลิตโกโก้ขึ้นมานี้จะมีการนำเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็มีลูกหลานและน้องที่คืนถิ่นนะคะก็กลับมาในเรื่องตรงนี้การมาพลิกผันกันนะคะแล้วก็ให้ในชื่อของโกโก้ของระนองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะก็พยายามที่จะให้มีภาพจำของระนองในหลายๆเรื่องกันนะคะกาหยูเราก็เป็นที่รู้จักตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองกำลังผลักดันในเรื่องของกาหยูให้ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ทั้งจังหวัดด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังติดตามข่าวสารกันอยู่เมื่อมีการออกประกาศเมื่อไหร่ก็จะนำมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะก็มีขั้นตอนหลายๆอย่างเมื่อมีการได้รับการรับรอง GI กันแล้วพี่น้องเกษตรกรก็ต้องทำเรื่องขอนะคะขอตราสัญลักษณ์ GI ตรงนี้กันด้วยนะคะเมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ GI กันแล้วเมื่อส่งออกไปจำหน่ายนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคหรือพ่อค้าคนกลางนะคะหรือแหล่งผลิตปลายทางเนี่ยจะได้ทราบว่าอ๋อสำหรับสารกาแฟนะคะหรือว่ากาหยูมาจากระนองเพราะว่าได้รับการรับรอง GI จากระนองตรงนี้กันนี่แหละค่ะก็เป็นขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้การทำการผลิตต่างๆนี่สามารถที่จะสืบค้นย้อนกลับไปยังต้นทางกันได้นะคะจากปลายทางก็ย้อนกลับไปทางต้นทางกันได้ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือว่าทางด้านปศุสัตว์ต่างๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันมีอีกเรื่องหนึ่งอภิสราเคยคุยกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของไวรัสฮันตาที่เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูเชื้อเขาก็จะอยู่ในปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายของหนูนะคะคนก็สามารถติดเชื้อได้จากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งหรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนผ่านบาดแผลโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ค่ะและมีการรู้จักกันมานานหลายสิบปีแล้วด้วยนะคะที่ผ่านมาก็มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ซึ่งพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะก็เป็นในกลุ่ม ไวรัสนะคะท่านผู้ฟังเจอก็ตามค่ะทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ประกาศนะคะว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับต่ำเพราะว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 อาการเริ่มต้นเขาก็มักคล้ายไข้หวัดนะคะเช่นมีไข้มีอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้และอาเจียนแต่ในบางรายค่ะก็อาจจะรุนแรงจนเกิดไตวายเลือดออกน้ำท่วมปอดหรือหายใจล้มเหลวได้โดยเฉพาะสายพันธุ์นะคะที่เจอนั่นคือ Endisไวรัสนะคะแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงสำหรับประเทศไทยนั้นปัจจุบันนะคะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่ายังไม่พบผู้ป่วยหรือการระบาดในคนนะคะแม้จะเคยตรวจพบเชื้อหรือภูมิต้านทานในสัตว์ฟันแทะและคนบางกลุ่มมาก่อนแต่ก็เป็นคนละสายพันธุ์กันนะคะกับที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะได้ประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะกันด้วยนะคะมาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องนี้มาดูจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะด้านไวรัสวิทยานั่นคือคุณหมอยงนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงของโควิด-19 นี้ท่านก็จะมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านเป็นระยะนะคะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของโรคอุบัติใหม่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมทางด้านการแพทย์ต่างๆกันด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกว่าโรคอุบัติใหม่นี่จะมีอะไรโรคอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่เมื่อมีแล้วนี่ทางด้านการเตรียมพร้อมของสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะคุณหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ประเมินความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยถือว่าต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันแล้วก็มีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดนะคะวิธีป้องกันสำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูรักษาความสะอาดบ้านและพื้นที่เก็บของหากต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่อาจมีหนูควรสวมถุงมือและหน้ากากและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศกันได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะหยิบข่าวนี้มาฝากกันนะคะจากกรมควบคุมโรคค่ะค่ะก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะสักครู่เดียวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์AM 783 กิโลเฮิรตซ
2: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพ พื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077 862

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ก็เป็นอีกตอนนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะตอนที่225 3นาทีกับอัยการแผ่นดินในเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนนะคะโดยคุณชยานีเสียบ ทวีอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าท่านต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำนักงานอัยการสูงสุดมีสายด่วนค่ะท่านผู้ฟังนะ1157ค่ะท่านบอกว่าเอ๊ฟังมาแล้วนี่225ตอนยังไม่มีเรื่องที่ท่านต้องการจะทราบนะคะต้องการจะทราบรายละเอียดต่างๆก็ปรึกษากันได้1157นะคะหรือว่าท่านจะติดตามย้อนหลังกันได้เช่นเดียวกันเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้ก็หยิบมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้รอติดตามรับฟังตอนใหม่กันจะเป็นตอนที่226นะคะช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าอภิสลาปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้เราก็เคยมีการพูดคุยกันนะคะในช่วงหนึ่งว่าไทยเนี่ยก็จะได้เป็นเจ้าภาพในIMF World Bank 2026กำลังจะมาถึงแล้วนะคะจากการที่มีข่าวออกมาว่าเราได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากการประชุมนี้กันนะคะซึ่งการประชุมนี้คือการประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะคะเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเราก็จะจำได้ดีถ้าว่าเป็นชื่อย่อIMF นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ปี2569ตอนนี้นะคะไทยก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังคะซึ่งการประชุมนี้เราก็นึกภาพเอานะคะท่านผู้ฟังว่าก็เหมือนเป็นการจัดโอลิมปิกนั่นเองแต่เรื่องนี้เป็นเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะคะที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนี่จับจ้องหรือว่าโฟกัสหรือว่าสปอตไลท์นะคะแสงส่องมายังประเทศไทยกันโดยไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีแล้วก็การประชุมประจำปีนี่เป็นครั้งที่สองนะคะสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรานี่เป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศและของคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและการในเรื่องของโชว์อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นการลงทุนและรายได้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในการประชุมก็จะนำแนวคิด Green Meeting และผนังห้องประชุมแบบISO Wall มาใช้ซึ่งสามารถรื้อและนำกลับไปใช้ได้ใหม่กันด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าการประชุมนี้ล่ะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะก็คือ IMF World Bank 2026นี่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก189ประเทศท่านผู้ฟังคะในการประชุมนี้จะเป็นผู้นำระดับสูงผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF ผู้บริหารของ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกโดยจะมีการประชุมหลักที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์และการประชุมย่อยๆอีกนะคะประมาณ 1,000 การประชุมและคาดว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นจำนวนมากทีเดียวท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในรายละเอียดกันต่อนี่ยังมีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะคะที่จะมาคุยกันและลองนึกภาพนะคะว่าการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก189ประเทศทั่วโลกเนี่ยเอ๊ะมาจำนวนเท่านี้ผู้ติดตามจะต้องมาด้วยจำนวนจะต้องมากกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วก็มีการประชุมประมาณ 1,000 การประชุมกันด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมใหญ่ตรงนี้กันติดตามกันต่อไปมีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะนำมาฝากกันในช่วง บ่าย3มีเรื่องเล่าเวลาหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะอภิสราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz วันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
11: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุมชนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอพบกับรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคเสียงนะครับนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงครับนายประวิตรยังอมรครับ
1: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสำนักขออภัยค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีประเด็นของจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะและมีอีกหนึ่งประเด็นสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้ขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวนะคะโดยการชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดติดนะคะแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกันที่ประเด็นของคณะทำงานพลังงานและภาคประชาชนนะคะที่ได้เร่งทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานเสนอจัดการกำไรลาภลอยโรงกลั่นนะคะแล้วก็ทบทวน B100ลดภาระของประชาชนค่ะ
2: และช่วงต่อไปครับเป็นช่วงรู้ทันกลกงมิจฉาชีพครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับทำบุญออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันภัยแฝงครับและต่อมาครับรัฐคุมเข้มแพลตฟอร์มดิจิทัลครับบังคับยืนยันตัวตนก่อนยิงโฆษณาสกัดมิจฉาชีพข้ามชาติครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากใน2ช่วงด้วยกันนะคะกับรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
3: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค คะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาที่ประเด็นแรกของจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยนะคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นการมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะและเป็นการส่งเสริมนะคะในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะโดยมีจากจังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพรพัฒนาการจังหวัดชุมพรขนส่งจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้แทนในอำเภอจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรรวมไปถึงคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรค่ะโดยทางที่ประชุมค่ะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามกรอบของการจัดสรรจำนวนรถพุ่มพวงนะคะที่ทางกรมการปกครองได้กำหนดในระดับจังหวัดพร้อมกับคำนึงถึงความเหมาะสมในการกระจายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกันในทุกอำเภอนะคะตามจำนวนของผู้สมัครแล้วก็เส้นทางการให้บริการในแต่ละพื้นที่ระดับตำบลด้วยนะคะรวมไปถึงการพิจารณาตามประเภทรถด้วยค่ะได้แก่รถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะโดยการยึดหลักการสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนค่ะเพื่อให้การดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ
2: สำหรับจังหวัดชุมพรครับมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น79รายครับโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน46รายและไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน33รายครับได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30รายโดยกำหนดจัดสรรโควต้าเบื้องต้นครับอำเภอละ3รายครับและเพิ่มจำนวนโควต้าให้แก่อำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้การให้บริการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของภาครัฐในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนครับโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยครับและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะโดยผ่านทางเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนะคะแล้วจากจังหวัดชุมพรมากันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวนะคะในการชู EV Smart Busลดพลังงานลดรถติดนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะโดยผ่านการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยได้ร่วมในการโดยสารรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะเกิดขึ้นในภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ค่ะใช้รถ EV Smart Bus นะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในลักษณะของคาร์พูลค่ะหรือว่าการเดินทางร่วมกันนะคะในเส้นทางเดียวกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้ยานพาหนะร่วมกันลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยค่ะผู้ฟังในการบรรเทาปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยรถบัสเพียง1คันนะคะก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้การเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆเนี่ยมีความสะดวกคล่องตัวแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยระหว่างการเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรี ได้ให้นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในการร่วมเดินทางบนรถบัสครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับการบรรยายแล้วก็รายงานข้อมูลพื้นที่สำคัญตลอดเส้นทางที่รถวิ่งผ่านทั้งในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะแล้วก็การแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
2: การใช้เวลาระหว่างการเดินทางเพื่อรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องครับอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับสำหรับรถ EV Smart Bus นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเปิดให้บริการในหมวด1ครับจำนวน3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตได้แก่สายที่1จากสะพานหินไปเซ็นทรัลภูเก็ตสายที่2ครับจากท่าเรืออ่าวฉลองไปห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชีพและสายที่3ครับจากท่าเรือรัศดาไปสวนน้ำอันดามันดาครับโดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา15บาทตลอดสายครับนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์และคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันด้วยครับการที่ผู้นำรัฐบาลเลือกใช้บริการรถ EV Smart Bus ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ครับนับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดและตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวคุณภาพครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมคมนาคมที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดรถติดนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะในเรื่องของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะกับเรื่องราวในประเด็นของทำบูออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันไฮแฝงนะคะซึ่งในยุคดิจิทัลค่ะที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วนะคะการทำบุญออนไลน์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมของคนไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้การไถ่ชีวิตโคกระบือสนับสนุนวัดหรือว่าร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆนะคะความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเข้าถึงง่ายๆเนี่ยทำให้หลายๆคนก็เลือกที่จะใช้ช่องทางนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความสะดวกสบายดังกล่าวเนี่ยกลับกลายเป็นช่องทางที่ทางมิจฉาชีพใช้แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะก็ได้ระบุนะคะว่ามีคนไทยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเกี่ยวกับการทำบุญหรือว่าการช่วยเหลือออนไลน์นะคะมากถึง 2. 1.65 ล้านคนเลยนะคะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงถึง 2.3 พันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็สะท้อนเห็นถึงปัญหานะคะที่กำลังทวีความรุนแรงในสังคมไทยของเรานะคะซึ่งในรูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะก็มีความหลากหลายแล้วก็แนบเนียนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการแอบอ้างเปิดรับบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์นะคะการช่วยเหลือสัต

0: ที่บางกลุ่มก็ยังใช้วิธีในการล่อลวงนะคะให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านแบบฟอร์มนะคะหรือว่าเว็บไซต์ปลอมรวมไปถึงการแนบลิงก์หลอกลวงด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การขโมยข้อมูลสำคัญค่ะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าข้อมูลทางการเงินนะคะก็เป็นการสร้างความเสียหายที่มากกว่าการสูญเสียเงินเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ
1: ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหรือว่า CIB จึงได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำบุญหรือบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยมีข้อแนะนำสำคัญที่คนปฏิบัติได้แก่การตรวจสอบแหล่งที่มาของการขอรับบริจาคว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้จริงหรือไม่ไม่หลงเชื่อข้อความหรือโพสต์ที่เร้าอารมณ์โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก่อนโอนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีให้ตรงกับผู้รับที่แท้จริงหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบบัญชีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ต้องสงสัยได้ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ checkgon.go.th นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกัน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวท.สังขละบุรีดิฉันจริยาปุงมังกดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยคุณกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่8กาญจนบุรีควบคุมการผลิตโดยคุณอรรถพรธรรมวิบลผู้อำนวยการสวท.สังขละบุรีสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะช่วงตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่2ค่ะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำคุณผู้ฟังไปสารต่อพระราชกรณียกิจและการส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมย้อนไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของพื้นป่าในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความลับของธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆที่เรียกว่าพุหนองปลิงที่บ้านท่ามะเดื่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติเป็นแอ่งน้ำลุ่มต่ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีภายในพื้นที่พุหนองปลิงจึงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำโดยเป็นแหล่งอาศัยของปูราชินีที่ยังคงมีให้พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทยและที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าพลุธรรมดาแต่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสีสันงดงามราวกับอัญมณีปูราชินีเป็นปูสามสีที่มีความโดดเด่นด้วยกระดองสีน้ำเงินม่วงขาสีแดงสดและกามสีขาวบริสุทธิ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งและที่สำคัญที่สุดปูชนิดนี้คือพยานแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงทุกสรรพชีวิตในระบบนิเวศของประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2526ปูราชินีถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526บริเวณเทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุรพลดวงแขนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดชนิดหนึ่งจากลำธารบนภูเขาในบ้านหนองช้างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อนำมาเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศจึงพบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกจากนั้นในปี2534ศาสตราจารย์กิติคุณไพบูลย์นายเนตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาธิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกนี้ว่าไทยภูษาสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบพระนามปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียง

ตรากตรำพระวรกายดูแลรักษาผืนป่าให้เป็นต้นน้ำลำธารเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้ในวันนี้พระบารมีของพระองค์ยังคงคุ้มครองพื้นป่าห้วยเขย่งเมื่อวันที่28เมษายน2569นายสุเมธศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งนำทีมลงพื้นที่สำรวจและฟื้นฟูพุหนองปริงแหล่งอาศัยสำคัญของปูราชินีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศที่อาจชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวในไทยนี้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานรัฐการเดินทางมาสัมผัสความงามของปูราชินีจึงต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับหัวใจนักอนุรักษ์บนเส้นทางผ่านเขื่อนวชิราลงกรณ์มุ่งสู่บ้านอีตองที่ซึ่งธรรมชาติและวิถีชุมชนยังคงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจากดอยสูงถึงพลุต่ำจากพันไม้ถึงปูตัวจ้อยทุกความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้คือผลพวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในป่าและน้ำปูราชินีวันนี้จึงไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าตามพิกัดดาวเทียมแต่คืออัญมณีที่มีชีวิตที่สะท้อนถึงร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ทรงปกแผ่คุ้มครองให้ธรรมชาติของไทยยังคงความงดงามและยั่งยืนสืบไปตราบชั่วนิรันดร์

0: อบพระราชปณิธาน
1: และในช่วงที่2นี้นะคะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำผู้ฟังทุกท่านค่ะไปรับชมพระราชกรณียกิจสารต่อด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

เล่าเรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีอย่างแท้จริงไปติดตามรับชมค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ส่งนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยถ้าสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวท.สกลนครวันนี้ดิฉันจริยาปุงมังกรดีพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7 บาทต่อลิตร
11: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติกเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100 แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180 แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7 บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: Everyday English
14: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินโนนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด e a g e r n e s s eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของจ้อยต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the pianoJoy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าจ้อยนะคะกระหายหรือว่าจ้อยกระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น She played the piano eagerlyShe played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagernessคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

นับเป็นบุญวาสนาของประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตามโบราณราชประเพณีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

0: ถ้าแลกคอนเสิร์ตฟรีต้นชอบมาก
1: ชอบเลย
0: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองว่าได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
1: เอ้าใครเราอีไม่ชอบ
0: แล้วถ้าคุณสมัครกลับเหลือตังค์ให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
1: คันปันนี้ไม่เอา
0: ถูกต้องที่สุดกับซักซี่ข้องเราอยากให้ผู้สมัครกลับเหลือตังค์ที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
2: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งให้โทรไปแจ้งได้ที่สายด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
3: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซ

0: พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
5: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
4: หนองในและหนองในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
5: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
4: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
6: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

จากการวิจัยเปิดเผยสูงวัยออกไปเดินเล่นบ่อยๆช่วยลดเสี่ยงสมองเสื่อมได้ทราบไหมคะว่าสำหรับผู้สูงวัยการเดินออกกำลังกายนั้นไม่เพียงแค่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องสมองจากภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงวัยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอีกด้วยค่ะจากงานวิจัยที่เผยแพร่ใน JAMA Network Open ที่ได้ทำการศึกษาผู้สูงวัยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกว่า 62,000 คนเป็นเวลา4ปีพบว่าผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีความเข้มข้นระดับปานกลางขึ้นไปจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้จริงนอกจากการเดินเร็วแล้วตัวอย่างของวิธีการออกกำลังกายในระดับปานกลางอื่นๆก็เช่นการวิ่งเหยาะๆวิ่งสลับเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นกระโดดเชือกซึ่งควรทำเป็นประจำให้ได้ 150-300 นาทีทุกสัปดาห์หรืออาจเข้มข้นกว่านั้นได้อีกหากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าแม้จะออกกำลังกายได้เพียงเล็กน้อยหรือน้อยกว่าคำแนะนำข้างต้นเช่นออกไปเดินเล่นแค่เพียง 20-30 นาทีก็ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกันค่ะเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเลยโดยผู้สูงวัยอาจเสริมกิจกรรมทางกายเข้ากับกิจวัตรประจำวันเช่นทำงานบ้านเดินไปซื้อของแทนการนั่งรถเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ดังนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การออกกำลังกายแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรคร้ายต่างๆก็ยังช่วยให้สมองเราสดใสและห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมได้เป็นอย่างมากลองเริ่มต้นจากการออกไปเดินเล่นในทุกๆวันในช่วงที่แดดไม่แรงเช่นช่วงเช้าก่อนเวลา 8 นาฬิกาหรือช่วงเย็นหลังเวลา 16 นาฬิกาเพราะจะได้เดินออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการรับแสงแดดอ่อนๆเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีไปในตัวค่ะแล้วท่านจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะทักทายกันค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไประยะหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นรายการพิเศษรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะวันนี้รายการรอบวันทันข่าวนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะคะหลังครบถึงช่วงเวลา18นาฬิกาและรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารอื่นๆค่ะที่รอบวันทันข่าวจะหยิบมาฝากกันนะคะเป็นประจำค่ะที่เราจะเจอกันตรงนี้สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะขณะนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้วันนี้อภิสราอยู่เป็นเพื่อนนะคะท่านผู้ฟังวันอังคารที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกริ่นกันนิดนึงพรุ่งนี้ค่ะรายการอนามัยวันนี้ท่านผู้ฟังที่รักอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นเราจะมีไลฟ์สดกันด้วยนะคะติดตามได้ทางคลื่นวิทยุทั้ง2คลื่นของเราและติดตามไลฟ์สดทางเพจสวทรนอง FM 107.25 MHz ในช่วงเวลา 9:30 นจนถึงเวลา 10:00 นนะคะพรุ่งนี้แขกรับเชิญจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะจะเป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆในภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในเรื่องการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะคะสุนัขจรจัดกันด้วยนะคะก็จะมีข่าวสารต่างๆนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเป็นระยะกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังรวมถึงรายงานอากาศที่จะหยิบมาฝากกันในช่วงต้นรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันนะคะหลายพื้นที่ทีเดียวที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาเตือนเป็นระยะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คงจะทราบกันนะคะในเรื่องของการเตือนพายุฤดูร้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะและเราก็เดี๋ยวสักครู่เดียวจะมีข่าวสารต่างๆเรานั้นมาฝากกันมีเรื่องอะไรจะคุยกันบ้างนอกจากเรื่องของรายงานอากาศกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูในเรื่องของแผนพยุงราคามังคุดและทุเรียนนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งโครงการครอบครัวอุปการะนะคะซึ่งทางรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเดี๋ยวสักครู่เดียวจะมีในเรื่องนี้มาฝากกันข่าวสารต่างๆมากมายทีเดียวค่ะที่อภิชราหยิบมาฝากกันนะคะแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเราก็ต้องแบบคือย้อนลอยกันไปนิดหนึ่งในการลุยพื้นที่ภูเก็ตและระนองนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลกันด้วยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเอาละค่ะช่วงนี้เราไปติดตามนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะมีข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวในวันนี้ที่น่าสนใจช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเราไปดูในรายละเอียดของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนว่าเป็นอย่างไรข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังลักษณะอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าคือ18นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะเมื่อเวลา17นาฬิกาโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ต้องบอกว่าพยากรณ์อากาศนี้หมาดทีเดียวนะคะก็เลยนำมาฝากกันบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา
ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแล้วมาดูสักนิดหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันค่ะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลนะคะและสำหรับจังหวัดระนองคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ25องศาเซลเซียสพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกับฝั่งอันดามันนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยคาดว่าจะอยู่ในระหว่างนะคะ24จนถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝั่งอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงสำหรับการท่องเที่ยวนะคะก็ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของคลื่นลมต่างๆก็ขอให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเมื่อท่านจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับอุณหภูมิหรือว่าในเรื่องของฝนนะคะก็ต้องเช็คปลายทางกันด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปอีกนะคะในประกาศสรุปลักษณะอากาศเมื่อเวลา 17:00 นค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะปริมาณฝนที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลวัดได้ 50.4 มิลลิเมตรก็สูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 24.3 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะก็เป็นข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่อัปเดตมาใหม่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันมีการตรวจเช็คกลุ่มฝนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคของภาคกลางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้นำข่าวสารพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคใต้มาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยค่ะขณะนี้เวลา 18:14 นกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลุยลงพื้นที่ภูเก็ตและระนองเพื่อสางปมบุกรุกหาดบางเทาแล้วก็มีการทลายโกดังของเถื่อนที่ระนองกันด้วยนะคะมาดูติดตามกันสักนิดหนึ่งสรุปข่าวตรงนี้ให้ทราบกันนะคะในการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับฟังปัญหาการนำพื้นที่สาธารณะไปปล่อยเช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตภายใต้แนวคิดบางเทาแซนด์บ็อกซ์
เพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้รวมถึงร่วมรณรงค์ในเรื่องของรถไฟฟ้า e-smart bus ส่งเสริมขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดลดมลพิษและปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะท่านก็ได้เดินทางด่วนนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองหลังจากที่ท่านได้วางภารกิจหนึ่งนะคะนั่นคือที่บริเวณในพื้นที่ตำบลกรณ์นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าท่านก็มองว่าภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่จังหวัดระนองสำคัญเช่นเดียวกันในการตรวจสอบและอายัดสินค้าลักลอบนำเข้าในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้นะคะมีการแถลงข่าวเมื่อวานกันด้วยนะคะก็มีการบูรณาการร่วมกันกองทัพภาคที่4ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดระนองแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบโกดังและทำการยึดอายัดสินค้าประเภทเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งไม่พบเอกสารและการนำเข้าหรือหลักฐานการเสียภาษีศุลกากรพร้อมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อที่จริงและขยายผลการสืบสวนเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยค่ะซึ่งจากการแถลงข่าวเมื่อวานท่านก็ได้เปิดเผยว่าท่านก็ได้ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการจับกุมนะคะที่ได้เร่งรัดจับกุมแล้วก็ท่ามกลางความตึงเครียดตรงนี้นะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวนะคะหรือว่ามีในเรื่องของการแอบอ้างนะคะว่ามีเส้นสายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าตรงนี้นะคะท่านก็จะไม่ปล่อยไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อที่จริงขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยค่ะก็นำข่าวสารนี้มาฝากกันนะคะเรามาต่อกันนะคะในพื้นที่ของเกาะพะงันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านเตรียมลุยที่เกาะพะงันเช่นเดียวกัน13พฤษภาคมนี้ละค่ะก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากภูเก็ตก็ได้สั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศท่านก็ย้ำนะคะว่าไม่ปล่อยให้ทุนเทาแย่งงานคนไทยนะคะมาฟังในเรื่องนี้กันค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในวันที่13พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะ10พฤษภาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้กล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองค่ะและท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามของประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สแกนนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันพบว่ามีนิติบุคคลรวม 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนถึง 11,426 รายหรือ67.97% ค่ะสะท้อนความจำเป็นที่รัฐบาลต้องการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือให้นอมินีบังหน้าเพื่อเลี่ยงกฎหมายหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สแกนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะที่ภูเก็ตที่สมุยหรือที่พังงานนะคะถ้าพบการใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งอาชีพและการทำมาหากินของคนไทยต
ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนการลงทุนต่างชาติที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยแต่จะไม่ยอมให้ทุนเทานอมินีหรือเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้ามาตักตวงผลประโยชน์บนแผ่นดินไทยพร้อมขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่และไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้ต่างชาติใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพราะการปกป้องอาชีพคนไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่13พฤษภาคมนี้ต่อเนื่องจากที่ท่านลงพื้นที่ภูเก็ตและระนองกันมาแล้วด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องที่อภิสราได้เกริ่นกันไว้นะคะในเรื่องของการดูแลคนไร้ที่พึ่งโครงการครอบครัวอุปการะนะคะซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยล่าสุดค่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามนโยบายของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดค่ะก็ได้มีการดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางซึ่งก่อนหน้านี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ก็กล่าวนะคะว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ได้ดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลการสำรวจประชากรไร้บ้านโดยสสส.รวมกับกระทรวงพม.นะคะหรือชื่อเต็มๆซึ่งเราก็ทราบกันนั่นคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงปี2559ปี2561และปี2563พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 1,307 คนเป็น 2,720 คนและ 3,534 คนตามลำดับค่ะและในปี2566นั้นมีจำนวนลดลงเหลือ 2,499 คนด้วยส่วนใหญ่พบว่ามีอายุอยู่ในช่วงวัย 40-59 ปีคิดเป็นร้อยละ 56.8 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามลำพังคิดเป็นร้อยละ 74.1 และจังหวัดที่มีคนไร้บ้านมากที่สุด7อันดับเลยนะคะคือกรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นจันทบุรีนครราชสีมาและสงขลานะคะก็ถือว่า7อันดับนะคะของจังหวัดที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดนั้นคือเป็นจังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยกันเลยนะคะที่สำคัญค่ะคือคนไร้บ้านหน้าใหม่เป็นคนที่เข้าสู่ภาวะไร้บ้านไม่เกิน2ปีมีสัดส่วนถึงร้อยละ39ซึ่งหากสามารถเข้าถึงและสนับสนุนคนกลุ่มนี้ได้ครอบคลุมทุกมิติก็จะสามารถช่วยให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้นะคะและสำหรับตัวอย่างผู้เข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติเช่นอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคที่ติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนของสิทธิประโยชน์นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อการดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสำหรับผู้สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็ได้เปิดพื้นที่ให้ยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถที่จะยื่นเรื่องนะได้ส่วนต่างจังหวัดค่ะติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐนะคะแล้วก็มีสายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมง
พื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนสะท้อนความพยายามของภาครัฐในการสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวกันต่อไปด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องชวนคนไทยร่วมกันดูแลตรงนี้กันนะคะตอนนี้ก็มีการชวนคนไทยดูแลคนไร้ที่พึ่งโครงการครอบครัวอุปการะรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งได้เกริ่นกันไว้นะคะแผนพยุงราคามังคุดทุเรียนนะคะกำหนดผลผลิตออกสู่ตลาดกลางเดือนพฤษภาคมนี้ผลักดันบริโภคส่งออกและไปถึงการแปรรูปหวังรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนะคะ5ความเสี่ยงที่จะกดดันราคามังคุดและทุเรียนอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงนะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยตรงนี้นะคะว่าผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะความเสี่ยงที่จะทำให้ราคาร่วงลงมานะคะผลผลิตออกพร้อมกันช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่าขนส่งสูงจากภาวะวิกฤตตะวันออกกลางนะคะหรือว่าค่าพลังงานนั่นเองอากาศร้อนแล้งทุเรียนลูกเล็กมากขึ้นหรือว่าทุเรียนตกไซส์ราคาตกหากไม่วางแผนระบายผลผลิตกัน5กลไกในการพยุงราคานะคะมาดูกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนมังคุดชาวสวนทุเรียนค่ะเร่งทำตลาดล่วงหน้า

ค่าเพิ่มก็เป็นการเตรียมตั้งนะคะในเรื่องของศูนย์กลางของผลไม้ตรงนี้นะคะคือ Food Processing Center นะคะและกลไกที่5ที่จะช่วยพยุงราคามังคุดและทุเรียนคือเพิ่มช่องทางขายให้กับเกษตรกรเช่นการขายออนไลน์ผ่านไลฟ์คอมเมอร์สคู่ขนานกับช่องทางออฟไลน์กันด้วยนะคะมาดูสักนิดนึงทำลายผลผลิตค่ะกลางเดือนพฤษภาคมทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมาก21พฤษภาคมถึง10มิถุนายนมังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุดนะคะพฤษภาคมและมิถุนายนก็อาจจะทำให้เผชิญกับวิกฤตด้านราคานะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือมังคุดนะคะเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง 58% ของผลผลิตตลอดทั้งปีสัดส่วนการตลาดค่ะพึ่งพาการส่งออกนั้น 86% บริโภคภายในแค่14% นะคะในการดูแลตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในการดูแลต้นน้ำเลยก็ถือว่าจะทำให้เราสามารถที่จะอัปเกรดราคาแล้วก็ในเรื่องของราคาการผลผลิตคุณภาพดีนี่คือต้นน้ำกลางน้ำคือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนปลายน้ำค่ะเร่งส่งออกคู่ขนานกับการกระจายสินค้าในประเทศในเรื่องของปลายน้ำนี่ก็ต้องเดินคู่ขนานกันไปส่งออกด้วยจำหน่ายภายในประเทศด้วยนะคะนี่เป็นเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการวางแผนตรงนี้นะคะเปิดแผนพยุงราคามังคุดและทุเรียนกันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เดินหน้ากันท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังครบธงชาติเวลา18 น.นะคะอภิสราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้าง

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้มาเจอกับคุณผู้ฟังผ่านทางรายการรักนรนองเนี่ยเพราะว่าในช่วงเย็นเราก็รับสัญญาณจากสวทกรุงเทพมหานครที่เป็นส่วนกลางอะนะคะกับรายการที่ให้ทุกคนได้มาติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตด้านพลังงานจากการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางอะค่ะเราก็รับรายการมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่ชุลมุนเรื่องของน้ำมันพอไม่พอคนไปเติมกันเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารกันไปเนาะตอนนี้ก็ยังมีการนำเสนออยู่นั่นแหละแต่คือจะบอกยังไงอะสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆแล้วอะค่ะรัฐบาลเองก็พยายามแบบบาลานซ์หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายจนทำให้สถานการณ์ณตอนนี้นะคะก็ไม่ถึงขั้นวิกฤตมากแต่ก็ยังคงต้องจับตามองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การออกนโยบายมาเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกันไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วกันคุณผู้ฟังแต่กลับมาติดตามอัปเดตความเป็นระนองกันต่อเลยค่ะคือคิดถึงทุกคนมากๆเลยไม่ได้คุยกันเลยนะคะวันนี้ก็นำข่าวสารมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะหลายคนบอกว่าลืมแนนัทไปแล้วหายไปเลยช่วงเย็นๆนะคะกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาติดตามรายการรักนรนองกันได้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นาทีไปจนถึง19:00 นเวลาโดยประมาณนะคะเรื่องแรกที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คุณผู้ฟังเล่ากันไปต่อเนื่องเลยนะอาจจะเปิดเพลงน้อยหน่อยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่ได้เจอกันนานมาพูดกันสักหน่อยคือเป็นเรื่องภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ใครได้มีโอกาสเห็นบ้างไหมคะเพราะว่าคือจริงๆเมื่อวานนี้เป็นภารกิจที่ท่านอนุทินท่านลงไปที่ภูเก็ตนะคะไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของภูเก็ตแล้วก็ต้องยกเลิกภารกิจของที่ภูเก็ตเป็นการด่วนเลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะตั้งใจบินมาที่ระนองค่ะคือเหตุการณ์ที่ระนองก็โอ้โหไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ท่านอนุทินเองท่านก็ลงมาติดตามด้วยตัวเองนั่นคือการแถลงข่าวกรณีที่มีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหรือสินค้าหนีภาษี50 ล้านบาทคุณผู้ฟังเยอะมากแล้วก็คืออยู่ในพื้นที่ระนองบ้านเราอ่ะคือเมื่อวานนี้นะคะสักช่วงเวลาประมาณ16:00 นก็สักประมาณ16:30 นค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บินลงมาที่ระนองนะคะก็มีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็กำลังทหารจากกองทัพภาคที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะหน่วยงานในพื้นที่ค่ะหลังจากที่รับท่านนายกเสร็จที่สนามบินค่ะก็เดินทางไปต่อเลยค่ะไปตรวจสอบบริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1บางริ้นอำเภอเมืองระนองอยู่ไม่ไกลจากสวทระนองเลยค่ะหลังจากที่มีการสืบทราบว่าพบโกดังดังกล่าวนี้นะคะได้มีพฤติกรรมในการซ่อนเร้นสินค้าเอาไว้และเขาเชื่อว่ามันเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เสียภาษีอะไรเลยค่ะก็คือพูดง่ายๆมันเป็นสินค้าหนีภาษีนั่นแหละนำมาเก็บซ่อนเอาไว้ที่โกดังนี้ค่ะพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าโกดังดังกล่าวเนี่ยเป็นของบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็มีเจ้าของโกดังก็คือนางสาวเอเป็นนามสมมุติอ่ะนะคะเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของหนีภาษีครั้งนี้โดยระบุชื่อผู้เช่าในโกดังแห่งนี้นะคะนายขินเกียวโกโกไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณผู้ฟังเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นสัญชาติเมียนมาอายุ22 ปีค่ะซึ่งพบสินค้าภายในกล่องเนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะคะคือเยอะมากรวมๆกันแล้วเนี่ยมูลค่าประมาณ50 ล้านบาทอ่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้นทางผลิตเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีเอกสารในการนำเข้าสินค้าเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการนำมาแสดงอะไรให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ได้ติดตามรับทราบเลยนะคะเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ขอเสนอให้กับนางสาวเอซึ่งเป็นเจ้าของตึกแห่งนี้ค่ะที่เขาปล่อยให้กับชาวเมียนมาได้เช่าไปอ่ะทำการติดต่อเจ้าของสินค้าหรือว่านายขินที่เป็นสัญชาติชาวเมียนมาที่เป็นเจ้าของนี่แหละมา
ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสินค้าที่คุณนำเข้ามาเนี่ยคุณนำเข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือไม่มันมีการเสียภาษีหรือเปล่าให้เอาเอกสารหลักฐานเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องถ้าเกิดว่ามันผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกก็โอเคว่ากันไปตามถูกนะคะคือสินค้ามีเยอะมากจริงๆคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็เบื้องต้นได้ทำการยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดเอาไว้แล้วนะคะเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหคือมันเป็นจำนวนที่เยอะมากคุณผู้ฟังประมาณ50ล้านบาทอ่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยยกเลิกภารกิจช่วงบ่ายที่ภูเก็ตแล้วก็บินตรงมาที่ระนองเลยนะคะในการติดตามการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะก็มีหลายภาคส่วนมากจริงๆแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจนตรวจพบการกระทำในลักษณะแบบนี้ค่ะจะผิดหรือจะถูกก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปแต่ก็คือสะท้อนให้เห็นว่านี่แหละก็คือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระนองนะคะคือเขาก็ทำงานกันจริงแล้วก็ทำงานกันแบบรวดเร็วด้วยนะคะในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นำมาเล่าให้ฟังกันค่ะเผื่อว่าใครไปท่องเที่ยวในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ระนองไม่ได้ติดตามข่าวสารก็นำมาเล่าให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารอื่นๆกันต่อในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะ

0: าน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะในการรักโลกเพื่อและก็การเกษตรที่ยั่งยืนด้วยสำหรับกิจกรรม Green Gain Day นะคะเวทีรณรงค์สร้างการเรียนรู้แล้วก็สร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ให้กับผู้ฟังแล้วก็ภาคการเกษตรของในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะคะกิจกรรมเนี่ยคือเขามีเยอะมากค่ะแต่บอกกันมาก่อนว่าเขาจะมีการจัดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วนะคะวันที่14เนี่ยก็จะตรงกับวันที่วันพฤหัสค่ะพฤหัสนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะมากคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรม Green Day นะคะ1เลยค่ะมีการจัดเวทีเสวนาให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เขาก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโลกร้อนทันการเกษตรกับการเกษตรนะคะการเปลี่ยนแปลงกับภูมิอากาศที่กระทบต่อภาคการเกษตรเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันสอดคล้องกันยังไงนะคะก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้แล้วก็มีนิทรรศการความรู้ของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยค่ะก็จะมีหลายนิทรรศการหลายบูธด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำหมักนะคะปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่ะการผลิตและแปรรูปถ่านไบโอชาแล้วก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่างๆการใช้โดรนเพื่อการเกษตรการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรค่ะแล้วก็เครื่องจักรทางการเกษตรแล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์อันนี้น่าสนใจแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะมีการแจกเมล็ดพืชผักพันธุ์สวนครัวการแจกกล้าไม้แล้วก็สมุนไพรค่ะลุ้นรับของรางวัลที่นำไปร่วมในกิจกรรมประมาณ20รายการคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลยอ่ะกำลังอยากได้เมล็ดพืชผักสวนครัวอยู่พอดีเลยนะคะหรือใครที่แบบอยากเข้าร่วมกิจกรรมไหนของเขาอ่ะคุณผู้ฟังสามารถไปร่วมกิจกรรม Green Day กันได้เลยนะคะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนี้ค่ะปักหมุดไปได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็กิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า8นาฬิกาเป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาอวดกันด้วยนะคะนัดเดี๋ยวจะดูคิวอีกทีนึงว่าสามารถไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปก็เดี๋ยวจะนำกิจกรรมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็นำภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะคือเขาก็จะมีการจัดบ่อยนะในแต่ละเดือนก็อาจจะสักประมาณครั้งหนึ่งนะคะก็มีการจัดกันอยู่ตลอดค่ะเพื่อให้ทุกคนเหมือนได้ไปแลกเปลี่ยนมุมมองการเกษตรอ่ะเดี๋ยวนี้การเกษตรอ่ะมันพัฒนาไปไกลแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหามันก็เยอะด้วยเนาะภาคการเกษตรสมัยนี้ค่ะยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะฝนตกช่วงนี้คุณผู้ฟังเห็นไหมคือแล้งมากเลยนะคะแล้งจนแบบแหล่งน้ำหลายพื้นที่ของระนองก็คือหายไปเลยค่ะทีนี้ก็จะได้ไปพูดคุยกันเรื่องการเกษตรด้วยว่าจะทำยังไงกับปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้ที่มันส่งผลกับภาคการเกษตรของประเทศไทยเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนอ่ะอยากจะไปฟังการเสวนาในครั้งนี้แล้วก็หลายคนเองก็อยากไปร่วมกิจกรรมอื่นๆด้วยเพราะเวลามีการจัดกิจกรรมทีนึงอ่ะคือเขาก็นำของมาขายเป็นสินค้าการเกษตรหรือนำมาแจกอะค่ะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0778110091ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะ

0: ิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
0: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนารนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็อาจจะเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากประมาณเดือน2เดือนได้ไหมอ่ะก็ถึงอยู่นะนานมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามก็มาได้พูดคุยกันต่อนะคะมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อสัญญาว่าเนี่ยจะนำทุกข่าวสารที่แบบเกิดขึ้นในระนองมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านทางรายการรักนารนองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับแนนนัทและทีมงานสวทระนองกับรายการรักนารนองค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเอนจอยกับการทำกิจกรรมในช่วงค่ำพักผ่อนให้เต็มที่และเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่อสวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเฉพาะจุดพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งของสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันต้องการช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะ200,000 ล้านก็คือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกมาว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็การสัมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราพึ่งพาได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนำมาอยู่ในพรกเงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรกกู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาปทุมมารายงาน
1: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
8: นายพงษ์พันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า185เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายเสรีพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนกลิ่นยวิชเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
12: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันสองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวล ดลนภาสุภาระสมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Honduras ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูล

0: กลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดบนราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะ

0: ไหนดูด้วยสิ
1: ไหนไหนดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้ได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่หนองฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ติดตามและกำชับการแก้ปัญหานะคะการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมรับฟังนะคะข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือว่าชายอำนาจนอกกฎหมายค่ะมาคุกคามประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอนะคะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะสั่งการให้ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันแล้วก็ตำรวจค่ะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งการนำพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช้าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะคะภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งต่อผู้ไม่มีสิทธิครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่ล็อกแล้วก็ล็อกลวนประชาชนให้ทำสัญญาเช้านะคะรัฐบาลก็จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ชาวพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบนะคะเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยข้อความร่วมมือประชาชนนะคะว่าไม่สนับสนุนกลุ่มผู้กระทำผิดค่ะแล้วก็ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาส่งมอบไปแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทาเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองค่ะหลังจากได้รับการแจ้งเบาะแสนะคะการลักลอบเก็บสินค้านำข้าวจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยพบสินค้าจำนวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนำข้าวหรือว่าหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบค่ะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ต้องหานะคะเกี่ยวกับผู้ต้องหาทางกระบวนการแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงมาในพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราในห้วงวันสวัสดีที่ผ่านมานะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะแต่นายกบุรีรัตน์นี่จะไม่มีวันหยุดนะคะในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจหนึ่งค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้น

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะล่องมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะสักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาทานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาทานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายก 26 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดถึงการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันนะคะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้
5: ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาภาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยมิใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคส.ได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
8: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขและก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคส.ชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77 ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14 พฤษภาคม 2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260 วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:18 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึง 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึง 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพานิชคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัฒน์สุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนดรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนดรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปาริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114-104 นิกชนะขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลิฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2-1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114-109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นงานแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
15: ถ้าพูดตรงๆก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮดี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนครับเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
14: สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสี

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วยังเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทาง

การเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงการจัดวางผ่านซ้อนกันเป็น2ชั้นใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าปากกากบฏซึ่งเป็นผลงานของคุณยุทธนาปัญญาค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

อย่างในห้องนี้มีชีวิตปู่มักบอกผมทุกครั้งที่พาผมเข้ามาในห้องนี้ซึ่งดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากห้องทำงานทั่วไปมีโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของเล็กๆแต่สิ่งที่กินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นก็คือมาดาหนังสือที่วางกองกันเป็นตั้งสูงบนพื้นบ้างก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนชั้นหรือไม่ก็นอนนิ่งสงบอยู่ในหีบไม้หลายใบที่ไม่เคยลงกุญแจห้องทำงานของปู่จึงเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดย่อมตอนเด็กๆท่านชอบพาผมเข้ามาบ่อยๆพอเห็นว่าผมเป็นคนชอบหนังสือก็แนะนำเล่มโน้นเล่มนี้ผมอ่านพอผมเบื่อก็มักจะรบเร้าให้ท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านเป็นนักเล่านิทานตัวยงมักจะสมมติสิ่งของต่างๆในห้องมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเพราะว่ามัวสนุกอยู่กับจินตนาการและก็นิทานที่ไม่เคยได้ยินจนผมเผลอเชื่อไปว่าทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตเหมือนกับที่ปู่บอกเอาไว้พอโตขึ้นผมก็แทบจะลืมคำนั้นของปู่ไปแล้วจนกระทั่งท่านเสียไป 2-3 ปีบ้านหลังเก่าๆที่อยู่กันมาเกือบ100ปีก็ถึงเวลาต้องปรับปรุงอีกครั้งสาเหตุก็คือเจ้าปลวกตัวดีมันแอบเข้ามาใช้ห้องเก็บของเป็นเคหสถานมันกินทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้จนไม่เหลือชิ้นดีจนต้องสังคายนาครั้งใหญ่แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจคือมันไม่แตะต้องห้องทำงานของปู่เลยทั้งที่ห้องนั้นอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีอะไรน่ากินกว่าเยอะผมสำรวจดูทุกซอกทุกมุมทั้งโต๊ะเก้าอี้หนังสือหรืออะไรที่มันพอจะสนใจก็ไม่มีร่องรอยของการกัดแทะต่างจากห้องเก็บของที่เหลือเพียงซากอารยธรรมจนเกินเยียวยาคำพูดของปู่ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาในวันนั้นอันที่จริงมันอาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ผมไม่ได้ใส่ใจที่จะหาคำตอบผมเลือกที่จะเชื่อคำของปู่มากกว่า

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมมักจะเข้ามานั่งสงบนึกถึงท่านทุกครั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจทุกอย่างในห้องยังอยู่ที่เดิมเหมือนตอนที่ท่านจากไปมองไปทางไหนก็เห็นแต่หนังสือที่ผมเคยอ่านแล้วเป็นส่วนใหญ่มีตั้งแต่เรื่องปรมโลกไปจนถึงตำราวิชาการยากๆปู่บอกว่าปู่ต้องอ่านให้มันเข้าไปเก็บไว้ในหัวจะได้มีอะไรไว้ใช้ตอนเขียนหนังสือใช่ครับปู่ของผมเป็นนักเขียนแล้วก็นักอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่เช่นเดียวกับชีวิตของผมที่ดูจะคล้ายกับเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้ฟังต่างกันเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเอง25ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งขึ้นม.4จำได้ดีว่าพ่อไปรับผมที่โรงเรียนในช่วงบ่ายพ่อบอกว่าปู่นิ่งไปขณะเขียนหนังสืออยู่ในห้องทำงานแม่บ้านมาเห็นจึงโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลพ่อรีบมารับผมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอพาปู่ก็ห้องฉุกเฉินด้วยปู่มีอาการหัวใจวายประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณหมอออกมาบอกข่าวร้ายแก่พวกเราผมร้องไห้ไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างมันแน่นอยู่ในอกต่างกับพ่อผมที่น้ำหูน้ำตาไหลราวกับเด็กน้อยอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะร้องออกมาให้ทุกคนเห็นว่าผมเศร้าแล้วก็เสียใจผมรักปู่มากแต่เหมือนคำของปู่อีกนั่นแหละที่แววเข้ามาในหูของผมทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์ปู่เคยบอกผมว่าท่านไม่ชอบคนร้องไห้งานศพของปู่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็สมศักดิ์ศรีในงานผมได้พบคนมากมายทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักพ่อแนะนำให้ผมรู้จักกับคนใหญ่คนโตหลายคนทั้งคนในวงการหนังสือการเมืองและก็วงการอื่นๆอีกมากมายบางคนผมเคยเห็นชื่อบนปกหนังสือที่ปู่เคยให้ผมอ่านบางคนผมเคยเห็นรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็โทรทัศน์แต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับปู่ในทางใดผมก็ไม่รู้ได้แต่ละคนที่มางานแต่งตัวดีให้เกียรติปู่มากทักทายผมกับพ่อแล้วก็แสดงความห่วงใยอย่างเป็นมิตรทุกคนบางคนก็นั่งต่อจนมืดค่ำแม้พระจะสวดจบแล้วก็ยังนั่งคุยกันเสมือนงานของปู่เป็นพื้นที่รวมรุ่นเลยก็ว่าได้

คุณลุงคุณหนึ่งเรียกผมเข้าไปคุยด้วยซักถามสารทุกข์สุขดิบผมยังเอ็นดูถามผมว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีอะไรอยากให้ท่านช่วยก็บอกพร้อมกับแนะนำว่าตัวท่านเองนั้นเป็นรุ่นน้องของปู่สมัยเรียนเคยทำงานด้วยกันในสำนักพิมพ์หนึ่งท่านเล่าวีรกรรมความดีของปู่ให้ผมฟังอยู่นานแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นผมเคยฟังจากปู่มาเกือบหมดแล้วก่อนจะจบการสนทนาคุณลุงบอกว่าผมหน้าตาคล้ายปู่โตขึ้นน่าจะเหมือนปู่นะผมรับฟังแล้วก็ยิ้มตามนิสัยคนไม่ค่อยพูดภาวนาให้เหมือนกันก็แค่หน้าตาก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตอยากให้เหมือนกันเลยในวันพระราชทานเพลิงศพงานของปู่ดูยิ่งใหญ่ลำพังผมกับพ่อไม่อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากองค์กรแล้วก็สมาคมต่างๆที่ปู่เคยได้ทำประโยชน์ไว้มาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเต็มใจทำเพื่อปู่ผมแทบไม่เชื่อว่าคนจะมางานปู่เยอะขนาดนี้ผมมารู้ภายหลังว่าหลายคนเป็นทั้งเพื่อนยากเพื่อนตายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักกันดีและหลายคนก็เป็นอดีตคู่ขัดแย้งที่มีความบาดหมางได้เหือดแห้งสิ้นแล้วตามกาลเวลาวันนั้นผมได้ฟังประวัติของปู่อย่างคร่าวๆเป็นครั้งสุดท้ายประวัติของชายชราอายุ80ปีที่ถูกย่อยเหลือเพียงหนึ่งหน้ากระดาษพ่อบอกว่าลูกศิษย์ของปู่คนหนึ่งเขียนให้เขาเป็นนักเขียนนิยายที่ผมเคยได้ยินชื่อสำนวนของเขาสวยงามไพเราะพรรณนาคุณงามความดีของปู่ได้อย่างละเมียดละไมไม่มีถ้อยบรรทัดไหนที่กล่าวถึงด้านไม่ดีของปู่เลยทั้งที่ปู่มักจะเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นของท่านให้ฟังอยู่บ่อยๆปู่บอกว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่ละคนมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดตอนที่เรายังมีชีวิตไม่ค่อยมีใครนึกถึงกันค่อยมาลุ้นเอาตอนตายว่าด้านมืดกับด้านสว่างด้านไหนกระจ่างกว่ากันซึ่งก็จริงดังที่ปู่ว่าเพราะผมได้ฟังอย่างที่ปู่บอกแล้วประวัติของปู่ใกล้จะจบแน่นอนว่าเรื่องเหล่านั้นผมสามารถนำขยายได้อย่างยืดยาวเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปู่ทว่ามีคำหนึ่งที่ผมสะดุดหูเขาบอกว่าปู่ของผมเป็นวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพผมไม่เคยได้ยินคำนี้จากปู่เลยปู่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษและคำว่ากบฏสันติภาพก็คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยอ่านเจอผ่านๆในหนังสือแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรมันค้างคาใจผมจนกระทั่งงานของปู่เสร็จสิ้นผมเข้าไปในห้องทำงานของปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบหาอยู่นานกว่าจะเจอหนังสือที่ต้องการมันเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนักซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบของหนังสือกองมหึมาผมใช้เวลาอยู่กับมันสักพักนั่งอ่านเงียบๆอย่างตั้งใจก็พบว่านิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่านั้นมีเขาเรื่องจริงอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเรื่องจริงที่ผมเพิ่งรู้นั่นก็คือปู่ของผมเป็นกบฏ

18ปีก่อนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกองบรรณาธิการของนิตยสารชื่อดังแห่งหนึ่งอันที่จริงในประกาศรับสมัครระบุไว้ว่าหากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษแต่ผมก็ลองเสี่ยงสมัครเผื่อจะโชคดีกระทั่งในวันสัมภาษณ์ผมคิดว่าโชคคงไม่เข้าข้างผมเพราะว่าแต่ละคนที่มาสมัครนั้นล้วนดูภูมิฐานแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งสิ้นผมใช้เวลาสัมภาษณ์น้อยกว่าคนอื่นกรรมการไม่ค่อยสนใจประวัติการเรียนหรือประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของผมเท่าไหร่มีถามบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะชวนผมคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวมากกว่าในวันประกาศผลผมได้รับคัดเลือกซึ่งผมต้องโทรศัพท์ไปถามว่าใส่ชื่อผมผิดหรือเปล่าเมื่อได้รับการยืนยันจากสำนักพิมพ์ว่าถูกต้องผมจึงเริ่มเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าความสงสัยของการได้มาซึ่งงานนี้จะยังติดค้างอยู่ในใจแต่ผมก็ไม่ได้พยายามแสวงหาคำตอบจนกระทั่งผมได้ยินพี่ๆที่ทำงานซุบซิบกันว่าเป็นเพราะผมเป็นทายาทของนักเขียนชื่อดังผู้ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนี้เคารพรักผมไม่สบายใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่คิดจะแก้ต่างหรือว่าลาออกเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของตนเองผมคิดว่าวิธีนั้นเป็นการหนีปัญหาผมจึงเลือกเผชิญกับปัญหาด้วยการใช้ความสามารถของผมทำงานให้เต็มที่และด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ผมได้เป็นพนักงานดีเด่นในปีนั้นผมหลงใหลในตัวอักษรค่อยๆเริ่มผันตัวเองมาเขียนหนังสือโดยเริ่มจากเขียนเรื่องสั้นลงนิตยสารที่ผมทำงานอยู่นี่แหละผมใช้นามปากกาโดยดัดแปลงชื่อและนามสกุลผมเข้าไว้ด้วยกันผมดีใจมากด้วยเรื่องแรกที่ส่งไปก็ได้รับการตีพิมพ์จากนั้นผมก็ส่งไปอีกเรื่อยๆจนบรรณาธิการเริ่มสงสัยตอนนั้นผมกลัวมากเพราะว่าเขาเรียกผมเข้าไปคุยส่วนตัวกลัวว่าเขาจะไล่ออกแต่ว่าผิดคาดเขาบอกว่าเขาจำสำนวนของผมได้จากการทำงานพอจับต้นชนปลายกับนามปากกาก็คิดว่าน่าจะเป็นผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเรียกเข้ามาคุยเขาบอกว่าเสียดายที่ผมเก็บความสามารถนี้เอาไว้นานน่าจะเขียนส่งมาให้เร็วกว่านี้หลังจากจบการสนทนาในห้องบรรณาธิการใหญ่ผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์หนึ่งที่กำลังจะเปิดใหม่แน่นอนว่าผมสามารถทำมันไปพร้อมๆกันได้และรายได้ของผมจะมากขึ้นด้วยชีวิตของผมในช่วงเวลานี้ช่างคล้ายนิทานของปู่ไม่ผิดเพี้ยนปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆปู่กับเพื่อนลงขันกันทำหนังสือพิมพ์แรกๆเปิดกิจการพนักงานยังไม่มากปู่จึงต้องทำหน้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนไปพร้อมกันวันหนึ่งปู่นั่งอยู่ในห้องทำงานด้วยความเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่ทำให้ปู่เอนหลังพักสายตาบนเก้าอี้ตัวโปรดช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นปู่ได้ยินเสียงคนคุยกันจะลืมตาก็ลืมไม่ได้จะขยับตัวก็ทำไม่ได้คล้ายผีอำแต่หูของปู่นั้นก็ได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงของกระดาษสองแผ่นกำลังคุยกันแผ่นหนึ่งเป็นต้นฉบับงานเขียนของปู่ที่กำลังจะเข้าโรงพิมพ์อีกแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่าที่กำลังรอถูกหยิบมาเขียนแผ่นที่เป็นกระดาษต้นฉบับนั้นเต้นระบำด้วยความดีใจที่ตนจะได้รับการนำไปตีมูลค่าทว่ากลับพูดจาเหยียดย้ำกระดาษเปล่าว่าถูกวางกองอยู่นานแล้วไม่ได้รับเลือกไปเขียนสักทีทำให้กระดาษเปล่าร้องไห้เสียใจแล้วก็พาตัวเองปลิวหายไปอยู่ในซอกหลืบในที่สุดปู่ลองให้ผมบอกสิว่าเรื่องที่ปู่เล่าสอนอะไรด้วยความที่ผมเด็กมากจึงคิดไม่ได้ณตอนนั้นปู่จึงเฉลยว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกระดาษจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีรอยขีดเขียนแต่ก็อย่าหลงระเริงจนลืมตัวเพราะเมื่อเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็จะหากระดาษที่มีรอยเขียนแผ่นใหม่ดังนั้นจงสร้างกระดาษหรือว่าทำชีวิตของตนให้มีคุณค่าอยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อใดที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองหมดความพยายามและความหวังเราก็ไม่ต่างอะไรจากกระดาษเปล่าแผ่นนั้นที่อันตรธานตนเองให้สาบสูญไปผมยังรำลึกนิทานเรื่องนี้ของปู่ได้มันเป็นพลังให้ผมถีบตัวเองอยู่เสมอ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏนะคะยังไม่จบกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียน แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตับภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
10: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตับภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO ไทยคอนเทมโพลารีออเคสตราไทยทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตะภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: สวัสดีครับ
13: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
14: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
15: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
18: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
17: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
19: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับหลังจากที่เราไปพักกัน2วันเต็มเสาร์กับอาทิตย์นะกลับมาเจอกันใหม่นะครับทางสวทรนนะครับที่นี่เวลาเดิมนะครับประมาณ3ทุ่มกว่าโดยประมาณถึง4ทุ่มในแต่ละวันนะครับผมก็นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือว่าจะฟังแบบออนไลน์ก็ได้หมดเลยนะครับทางสวทรนนของเรานะครับมีคลื่นนะครับวิทยุแล้วก็มีเพจ Facebook มี TikTok มี YouTube มี Instagram นะครับแล้วก็หรือว่า Xนะครับมีหมดทุกช่องทางเลยเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับชื่นชอบชื่นชมนะครับหรือว่าสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมเข้าไปรับฟังติดตามละกันนะโดยเฉพาะรายการวิทยุนะครับก็คือเราจะสตาร์ทออนแอร์ตั้งแต่นะครับ5นาฬิกาหรือว่าหัวรุ่งเลยนะครับผมไปสิ้นสุดเอาเวลาเที่ยงคืนของวันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเป็นเพื่อนเป็นคนฟังแล้วก็สามารถทักทายทั้งถามไถ่พูดคุยได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะมีแอดมินนะครับคอยตอบคำถามคอยตอบคำมีคนเข้ามาถามข้อความนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันไหนที่ตอบได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับคอยอำนวยความสะดวกได้นะครับถือว่าเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเมื่อสักครู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเพลงยุคเป็นบาก้อนนะเพลงเก่าๆยุค80 90นู่นเลยนะครับเนาะถือว่าเป็นเพลงเก่าแล้วเป็นเพลงฮิตของวงเป็นบาก้อนนะครับเนาะไม่ทราบว่ากี่ปีเหมือนกันนะถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงเอกของพี่เขาเลยก็ว่าได้นะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงอีกช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปนะครับดูข่าวกันสักนิดนึงดีกว่านะครับยามค่ำคืนนี้เนาะเมื่อวานนี้นะครับเนาะเราในพื้นที่ระนองเราทราบกันดีว่ามีท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาตรวจสอบโกดังสินค้านะครับเนาะบริเวณตำบลบางริ้นละกันนะครับเนาะก็คือแถวหอนาฬิกานะก็คือมีการตรวจสอบว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนะครับโกดังที่มาสต็อกหรือว่ากักตุนสินค้าที่อาจจะไม่มีการเสียภาษีหรือว่านะครับศุลกากรต่างๆนะครับมีมูลค่ากว่าตั้ง50ล้านเนี่ยนะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีเลยบินด่วนมาจากภูเก็ตมาลงพื้นที่นะที่จังหวัดระนองเลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่การตรวจสอบเอกสารในด้านต่างๆนะครับยังไม่หมดนะครับวันนี้นะครับ11พฤษภาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังสินค้าอำเภอเมืองนะครับโดยบูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยในซอยระนองพัฒนา 2/5 นะครับก็คือนายราชันมีน้อยนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้าในโกดังสินค้าหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดระนองมาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็ได้บูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทหารตำรวจสาธารณสุขนะครับในอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงกองอาสารักษาดินแดนด่านศุลกากรสำนักงานสรรพสามิตในพื้นที่จังหวัดระนองร่วมกันตรวจสอบสินค้าการดำเนินกิจการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิตินะครับซึ่งนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับในพื้นที่จังหวัดระนองได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเลยนะครับพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายรวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่ดังนั้นนะครับจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตรวจสอบขยายผลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทราบโดยด่วนนะครับนอกจากนี้ยังพบความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะครับก็คือมีทั้งเครื่องสำอางมียาไม่มีการขออนุญาตนำเข้าแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอย.จำนวน2รายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมและยาสีฟันนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงดำเนินการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าและดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับยังไม่หมดนะครับการตรวจสอบโกดังพื้นที่นะครับเนาะยังไงก็ต้องลงพื้นที่ลุยเลยไหนๆก็ท่านนายกลงมาด้วยตัวเองนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับใครอยากฟังเพลงอะไรก็ลองแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาแล้วกัน07788088383นะครับ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและเรื่องที่ดิฉันจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่บัญชีม้านั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการหลอกลวงโดยกลุ่มแก๊ง call center ยังคงระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยของเรายิ่งไปกว่านั้นวิธีการหลอกลวงยิ่งมีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเหตุทำให้ผู้เสียหายและค่าเสียหายนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นและโดยปกติแล้วค่ะบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายนั้นกลับไม่ใช่บัญชีธนาคารของผู้หลอกลวงโดยตรงแต่กลับเป็นบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดออกมาเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายหรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองและเมื่อเงินของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดหนึ่งค่ะจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดต่อไปและยิ่งเงินดังกล่าวถูกโอนไปมากทอดมากเท่าไหร่ความยากในการติดตามกลับคืนมาสู่เจ้าของยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมีพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเพื่อเอาผิดผู้ที่เปิดบัญชีม้าโดยกำหนดว่าผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีม้าโดยที่รู้หรือแม้กระทั่งควรรู้ว่าบัญชีของตนจะถูกใช้ไปในการกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะแม้ว่าผู้ต้องหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขายบัญชีม้านั้นจะปฏิเสธว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้เสียหายก็ตามแต่ตนเพียงแค่ขายบัญชีดังกล่าวให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่จากคำพิพากษาของศาลฎีกาในปัจจุบันได้เห็นว่าบัญชีธนาคารเป็นเอกสารส่วนบุคคลซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ควรจะนำไปให้ผู้อื่นใช้ดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีม้าและนำบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นใช้โดยแลกกับประโยชน์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงเป็นกรณีที่ศาลมองว่าควรรู้

0: หรือรู้ว่าจะถูกใช้ในการกระทำความผิดนั่นเองค่ะนอกจากที่จะเป็นความผิดตามพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วศาลยังมองว่ายังเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดข้อหาต่างๆอีกด้วยซึ่งผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดใดจะต้องได้รับโทษอีก1ใน3ของการกระทำความผิดนั้นค่ะเงินที่เจ้าของบัญชีได้มาเพียงเล็กน้อยจากการขายบัญชีนั้นย่อมไม่คุ้มเลยกับโทษทางอาญาที่ทั้งมีโทษจำคุกและโทษปรับยิ่งไปกว่านั้นโทษปรับยังมีจำนวนสูงกว่าสิ่งที่ได้รับจากการขายบัญชีอีกด้วยดังนั้นหากผู้ชมทุกท่านได้รับการติดต่อให้ขายบัญชีแล้วอย่าลืมพิจารณาถึงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองรวมถึงสังคมไทยของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาที่นะครับรายการฟังสบายคลายเหงานะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงมาแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะเผอแป๊บเดียวเองผ่านไปแล้วครึ่งรายการแล้วนะครับเนาะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะทุกค่ำคืนเลยนะเราก็จะมีนะครับสิ่งดีๆที่นำมาฝากนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับยังไงใครที่กำลังตกอยู่ในนะครับข้อวิตกกังวลที่ต้องหาคนที่รู้จริงเกี่ยวกับข้อกฎหมายลืมโทรศัพท์ไปแล้วกันนะสายด่วนนะครับ1157นั่นเองนะสำนักอัยการแผ่นดินนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยมาบอกแนะนำชี้แนะต่างๆนะครับกฎหมายเนี่ยโอ้โหมี200กว่าตอนนะครับก็แสดงว่าไม่ต่ำกว่า200กว่าวันโอ้โหจะปีนึงเลยครับนี่นะเพราะว่านะเราเปิดกันทุกวันเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากฎหมายมันค่อนข้างที่ละเอียดแล้วก็มียิบย่อยมากๆเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละข้อกฎหมายก็ต้องมีผู้รู้คอยมาชี้แจงแล้วก็คอยมาบอกแล้วก็คอยมาแนะนำแล้วกันนะใครที่กำลังต้องการคนช่วยเหลือกับกฎหมายอย่าลืมโทรศัพท์ไปแล้วกันนะครับ1157นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับนโยบายของรัฐบาลโอ้โหขณะนี้ก็ออกมาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายเลยนะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นนะเราก็คงทราบกันดีว่ามีสงครามที่ตะวันออกกลางยังไม่จบนะครับเนาะถึงแม้ว่าจะพักรบมั่งอะไรมั่งนะครับก็ยังมีการปะทะหรือว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่ายุติสงครามหยุดสงครามก็จริงราคาน้ำมันมันไม่ได้ลงทันทีนะเพราะว่าสิ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะโรงกลั่นนู่นนี่นั่นหรือว่าระบบต่างๆมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะครับเนาะไม่ทราบว่าต้องกี่เดือนกี่ปีเหมือนกันนะราคาน้ำมันมันจะต้องคงราคาไว้แบบนี้นะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะรัฐบาลนะครับของประเทศไทยเราก็จะพยายามทุกวิถีทางนะที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับโอ้โหนะครับรถพุ่มพวงนี่ใครน่าจะต้องรู้จักกันหมดนะเพราะว่าเรานอนอยู่ประตูบ้านเรา เรานอนอยู่หน้าบ้านเรามีคนมาเรียกตรงหน้าประตูเลยบีบแต่บ้างแป้นแป้นแป้นแป้นนั่นแหละนะครับรถพุ่มพวงครับพอโผล่ไปก็จะเห็นโอ้โหมันมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถ3ล้อพ่วงมีทั้งรถกระบะพิกอัพนะข้างหลังก็คือเหมือนกับครัวขึ้นที่เลยนะเหมือนเซเว่นขึ้นที่เลยก็ว่าได้ ประมาณนั้นนะมีทุกอย่างเลยนะของกินนะครับเอาแค่สตางค์หรือไปสแกนจ่ายก็อิ่มได้เลยนะมีทั้งเอาอาหารแห้งอาหารสดคาวหวานมีหมดเลยนะขนมนมเนยมีหมดเลยนั่นแหละเขาถึงเรียกว่ารถพุ่มพวงแม่ใครเนาะเป็นคนตั้งชื่อนะ ถือว่ามันเป็นพวงพวงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับมันเป็นพวงแหละพุ่มๆเลยเนาะมีทั้งของกินของใช้มัดกันใช้ยางมัดใช้เชือกฟางมัดมั่งนะนี่แหละมันก็เลยเป็นพวงออกมานะข้างๆทางถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยเหมือนกันนะซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นมีหรือเปล่านะแต่ของไทยมีแน่นอนแล้วก็ สะดวกรวดเร็วนะแล้วก็คล่องตัวด้วยนะสามารถเข้ามาถึงประตูหน้าบ้านเราได้ก็ว่าได้เลยนะครับแต่ที่ผมเคยเจอนะส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นเวลานะแล้วก็บีบแตรนะครับสมมติว่าตรงนี้มันไม่ขวางการจราจรภายในซอยของเราเนี่ยเขาจะบีบแตรแป้นแป้นแป้นแป้นเป็นที่รู้กันเลยว่าอ้าวเวลานี้มาแล้วแม่ค้ามาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ มาเข้าเรื่องเราดีกว่านะวันนี้นะครับเวลา 14:30 นห้องประชุมพระพึงทานชั้น3สารกลางจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับครั้งที่1โดยมีปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกภาคส่วนเลยนะครับที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบ ับการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ครับทั้งนี้เนื่องจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงส่งตรงถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านเลยนะครับรวมถึงจำหน่ายในตลาดจุดไปรษณีย์และพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้นะครับทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมกันนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศนะครับณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับผมก็ถือว่านะครับส่งตรงถึงมือท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนเลยนะเพราะว่ารถพุ่มพวงเนี่ยโอ้โหไปได้ทุกซอกทุกซอยเลยยังไงก็รอแล้วกันนะครับคิกออฟที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวท.ระนอง
1: หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆเนาะโอ้โหฟังเพลงเก่าๆนี่มันก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งละกันนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ฝากไว้สักหนึ่งข่าวละกันนะครับวันที่14พฤษภาคมนี้ขอเชิญนะครับร่วมกิจกรรมดีๆ Green Gain Day เวทีรณรงค์สร้างการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับในงานมีการเสวนานิทรรศการความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและกิจกรรมแจกฟรีมากมายเลยนะครับ14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลาไปก่อนนะครับผมราตรีสวัสดิ์นะครับ
2: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต
11: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเลาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลก พื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
12: นายยุทธิกาอิสรางกูลณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Tasteเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตาสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
3: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
13: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบโครงสี่สุภาพชื่อเมนูไข่ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2518ค่ะและพร้อมกันนั้นก็ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดเสวยพระกระยาหารไข่จึงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองกับโครงสี่สุภาพเมนูไข่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ค่ะและพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ72พรรษาของสมเด็จพระเชษฐภัคคินีและโปรดให้วงอสวันศุกร์ออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538เมนูไข่

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2538ชื่อเมนูไข่คำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์สองเพลงนะคะดอกไม้กับแมลงโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและขอให้บอกว่ารักสักคำคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะ

ที่จบไปสองเพลงนั้นคือดอกไม้กับแมลงและขอให้บอกว่ารักสักคำทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนองค่ะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราใครลิขิตคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐใครจะรักเธอจริงจากเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นเดียวกันแต่ทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ใครคู่ฉันโดยคุณวรนุชอารีผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกัน3เพลงในช่วงนี้นะคะ

ภาตรีหรือวิชัยโกกีรพนิชซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสังกัดกองวิชาการในเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงด้วยนะคะกับคณะโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะเพลงแรกที่ภาตรีแต่งก็คือสวรรค์บันดาลคุณชวลีช่วงวิขับร้องท่องทะเลทองโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะและแดนสวัสดิ์หาดสวรรค์โดยคุณภูมิศรีเจริญพงษ์ทั้งสามเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะ

หลังจากที่แต่งเพลงกับคณะโฆษณาสารแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับครูเอื้อด้วยนะคะมีเพลงหลายเพลงมากเลยค่ะที่ทาตรีแต่งคำร้องอย่างเช่นเพียงเงาขับร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพย์หญิงก็มีหัวใจโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและสาวอัมพวาทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะ

ชุดที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นเพลงคู่ค่ะคำรักคำขวัญสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อนะคะน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองและใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูธนิตผลประเสริฐแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
10: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเปตโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200,000 ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5 ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลประทับพมารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
11: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทยขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภราสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบูนขับร้องโดยคุณบุญเจือรัตพันธ์

นั่นคือเพลงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยบุญเจือรัตพันธ์ต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ค่ะชื่อเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการสองเพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นจะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมนะคะรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสครูล้วนขับร้องทั้งสองเพลง

จบไปแล้วผลงานของครูล้วนควันธรรมแต่งเองร้องเองคือเพลงรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสต่อไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงซบสวงพี่ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงฝันซึ่งเป็นผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์เช่นเดียวกันเพลงที่3รักข้ามขอบฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้คำร้องที่เป็นโครง4นั้นมาจากโครงโลกนิธต่อได้กราบโดยทวีปบอนและทำนองโดยครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยซบสวงพี่

เราได้ฟังเพลงซบซวงพี่ฝันและรักข้ามขอบฟ้าจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในเพลงรักข้ามขอบฟ้านั้นจะนำคำร้องส่วนหนึ่งมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีศรนะคะพระเจ้าลูกเธอลำดับที่15ในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดานิ่มค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านโครงฉันท์กาบกลอนต่างๆรวมทั้งโครงโลกนิธด้วยและครูเพลงท่านก็ได้เห็นความไพเราะของโครงโลกนิธทุกบทนั้นจะมีข้อคิดต่างๆมากมายจึงได้นำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราฟังจบไปเมื่อสักครู่คือรักข้ามขอบฟ้าโดยครูสง่าอารัมภีท่านก็นำโครงโลกนิธบทหนึ่งมาเริ่มต้นและทวีปบอนก็จะแต่งต่ออีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะฟังผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกนิธกันอีก3เพลงนะคะเริ่มด้วยดอกฟ้าจากละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักเนื้อร้องมาจากโครงโลกนิธบทหนึ่งนะคะต่อด้วยทวีปบอนซึ่งเป็นผู้แต่งกาบยานีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองเพลงที่2มนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงคู่กันนะคะครูไพบูลย์บุตรขันธ์นำเนื้อร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธนะคะเพลงที่3ใจมนุษย์โดยคุณลินจงบุญนักกรินครูสง่าอารัมภีนำท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธเช่นเดียวกันต่อด้วยกาบยานีโดยเวทางและครูสง่าท่านใส่ทำนองทั้ง3เพลงนี้นะคะคำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเราฟังทั้ง3เพลงนี้เลยค่ะเริ่มด้วยดอกฟ้า

เราได้ฟังเพลงผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกวณิชย์แล้วนะคะและวันนี้11พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านค่ะท่านประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2336และชุดต่อไปนั้นฟังเพลงใกล้สนธยาบันทึกเสียงโดยพรทิพย์กีตเสวีบรรเลงโดยวงคีตเสวีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์และคุณไพบูลย์ลีสุวัฒน์ค่ะบรรเลงโดยวงคีตเสวีต่อด้วยรักจริงหรือเปล่าโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติและจูบจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนั่นคือปี2505นะคะผลงานของประดิษฐ์อุตตมัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยใกล้สนธยา

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะกลัวลมลวงผลงานของครูมงคลอมตยกุลและลานเทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผลงานของสอสุวรรณทัศน์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: โลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ภาราหเวปัญจักขันธาภาราหาโรจะอุคโลภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเขปะนังสุขังโถที่แท้ขันทั้งห้ามันนักคนเรานี่แหละโง่แบกของหนักนี้การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีหรือว่ายามไหนๆก็ตามเรามีนัดกันตั้งฟังทุกวันอังคารมาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล่นในช่วงของจิตตะวิเวกมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันประมาณสัก60นาทีเรามานั่งทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบใครไม่เคยฝึกไม่เคยทำมาทดลองดูไม่ต้องหนีไม่ต้องผ่อนผันไม่ต้องผัดเพี้ยนเอาตอนนี้ล่ะลองดูจะอยู่ในรีบทใดก็ได้วันนี้เราจะมาฝึกพิจารณาให้เห็นความจริงกันเพราะว่าความจริงที่ต้องอาศัยปัญญาในการรู้การเห็นนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตนั้นไม่ได้มีหญิงไม่ได้มีชายไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีหนุ่มสาวไม่ได้มีเด็กผู้ใหญ่จิตคือจิตจิตเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมรับรู้ได้ทางช่องทางใจไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดมันก็อยู่ในอิริยาบถนั้นกับเราด้วยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจิตเราก็ไปกับเราด้วยไม่ว่าเราจะอยู่กับใครจิตนั้นก็อยู่ด้วยบางทีมันก็ไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยไปดวงเดียวด้วยอยู่ในอิริยาบถเดียวด้วยเราจะให้เข้าถึงจิตให้จิตมีความวิเวกหลีกเร้นเรามาฝึกปฏิบัติกันทุกฝั่งวันนี้เราจะเจริญหรือพัฒนาหรือทำสมาธิภาวนาในรูปแบบที่เรียกว่าทุกขสัญญาคือการพิจารณาให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษให้เห็นความเป็นของปฏิกูลให้เห็นความเป็นของที่เป็นอันตรายทำไมต้องมาเห็นแบบมองโลกในแง่ร้ายเหรอเนี่ยด้วยปัญญาไงทุกฝั่งถ้าเรามีปัญญาหมายถึงคุณต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมถ้ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันคือเป็นอคติมีอคติโอ้ยนั่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจมีความไม่เข้าใจนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาคือการที่เห็นข้อมันไม่ดีด้วยว่ามันไม่ดียังไงข้อดีมันก็มีก็ให้เห็นด้วยว่ามีข้อดียังไงก็ให้เห็นด้วยว่าเออมันเหตุเกิดมาจากอะไรมันจะดับจางคลายไปได้อย่างไรอันนี้คือมองด้วยปัญญารอบด้านเราก็ไม่ใช่ว่ามองแต่ในแง่ดีอย่างเดียวนั่นก็เป็นลักษณะที่ลำเอียงเห็นแต่ว่าโอ้โลกสวยทุกอย่างดีไปหมดมันจะต้องเข้ากันได้ลงกันได้คือโลกสวยไปมองโลกในแง่ดีก็ลำเอียงมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนไม่เข้าใจอะไรหนึ่งก็อคติใหม่เราไม่เอาสุดโต่งสองทางนั้นเรามาตามทางสายกลางท่านผู้ฟังทา างสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มจากจิตใจของเราให้เป็นกลางๆดูก่อนให้เป็นกลางๆไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแต่ให้ตั้งสติไว้ในที่นี้เอากายของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติแล้วเราจะมาเจริญทุกขสัญญาคือให้เห็นด้วยปัญญาเจาะลงมาในแง่ความที่มันเป็นทุกข์อย่างไรอย่างไรเอากายของเรานี่ก่อนตั้งสติเอาไว้อยู่ในกายตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราไล่เรียงกันไปดูฝรั่งก็จะใช้ศัพท์ว่า body scan เรามาไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจากปลายผมลงมาก็มีหนังศีรษะก็มาจนถึงกะโหลกศีรษะผ่านมาจนถึงข้างภายในสมองอันนี้คือพิจารณาใกล้ครวญคิดตามไปเลยนะคือแทนที่จะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เอามาคิดอยู่ในกายแทนที่จะฟุ้งไปเรื่องการงานเรื่องครอบครัวก็ให้มาฟุ้งไปในกายให้มาคิดเลยในกายของเรามีอะไรบ้างอะหนังศีรษะจนไปถึงกะโหลกศีรษะเข้ามาภายในสมองไหลมาจนถึงบริเวณดวงตาต่อไปจนถึงบริเวณปากมาถึงบริเวณกรามมาถึงคอมาถึงไหลจากไหลก็ไปแขนทั้งสองข้างไปทางต้นแขนไปทางท่อนแขนไปทางข้อมือไปทางฝ่ามือไปทางปลายนิ้วทั้งสิบที่ว่าไล่ไปนี่คือกำหนดความรู้สึกของเราให้ไปนะจุดนั้นนั้นกำหนดความรู้สึกจิตจดจ่อของเราไปตามร่างกายบอดี้สแกนว่าแขนขาเรามีอยู่นะอันนี้มันอยู่ตรงนี้นี่คือฝ่ามือนี่คือข้อมือนี่คือปลายนิ้วจากนั้นก็มาบริเวณหน้าอกบริเวณที่อยู่ในปอดหัวปอดจนมาถึงกระบังลมไล่ลงมาอีกทำกำหนดความรู้สึกอยู่บริเวณช่องท้องด้านบนบริเวณนี้เป็นลำไส้เล็กเป็นกระเพาะอาหารตามลงไปอีกเป็นบริเวณท้องน้อยเข้าสู่บริเวณกระดูกสะโพกจนถึงตรงสะโพกเป็นกระดูกสะโพกไปจนถึงโคนขาทั้งสองข้างไปจนถึงเข่าจนถึงน่องกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่ข้อเท้าทั้งสองอยู่ที่ฝ่าเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าทั้งสิบจนถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาดูมีอะไรบ้างลงกับปลายนิ้วเท้ามาจนถึงฝ่าเท้าจนถึงข้อเท้ากำหนดความรู้สึกนะเห็นภาพด้วยกำหนดความรู้สึกด้วยก่อเท้าแล้วก็มาที่ตาตุ่มมาที่บริเวณน่องหน้าแข้งกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่เข่าอยู่ที่โคนขาท่อนล่างโคนขาท่อนบนบริเวณกระดูกสะโพกบริเวณท้องน้อยกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่บริเวณท้องด้านบนไล่มาจนถึงบริเวณกระบังลมจนมาถึงปลายปอดทั้งสองข้างไล่มากำหนดความรู้สึกอยู่ที่ขั้วปอดบริเวณหน้าอกจนถึงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ไปที่คอไปที่ท้ายทอยไปที่ฐานของกะโหลกศีรษะกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่คางมาอยู่ที่บริเวณจมูกอยู่ด้านในสมองหลังดวงตาจนกระทั่งถึงกะโหลกศีรษะทั้งหมดไปที่หนังศีรษะด้านบนจนถึงปลายผมกำหนดความรู้สึกของเราไล่ลงไล่ขึ้นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นบอดี้สแกนกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่ในกายเราไล่เรียงตามมาแต่ในทางพุทธพจน์เขาก็จะ ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วว่าในกายของเรานั้นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับม้ามปอดเป็นต้นเป็นของแข็งคือธาตุดินเป็นของเหลวเรียกธาตุน้ำเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เรียกธาตุไฟเป็นลมไหวตัวได้พัดไปพัดมาก็เรียกว่าธาตุลมในกายของเรานี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟและลมธาตุสี่นี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นรูปตั้งสติไว้ในกายไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้ตั้งไว้อยู่ในกายถ้ามันจะฟุ้งให้มันฟุ้งอยู่ในนี้เราจะกำหนดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรนะหัวไหล่แล้วคนนั้นก็จะเป็นยังไงนะข่าวแล้วจะกินอะไรต่อไปดีส้นเท้าเลยส้นเท้าปลายผมก็ได้ให้จิตของเราอยู่ในกายไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังเอาหน้าสัก60นาทีถ้าหลุดออกไปจะเป็นยังไงก็เรียกเขากลับมาไม่เป็นไรเราก็ตั้งสติขึ้นใหม่ถ้าหลุดออกไปถ้ามันยังดีอยู่ก็เก็บไว้รักษาให้ดีผู้ฟังนี่คือกายคตาสติให้สติของเรากำหนดไว้อยู่ในกายกายนี้ก็คือรูปแล้วเรามาพิจารณาทุกขสัญญาทุกขสัญญาหมายถึงความกำหนดหมายโดยความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆนี่เราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะเรากำลังมองความจริงด้วยปัญญาถ้ามองโลกในแง่ร้ายอย่างที่ว่าก็จะมีอคติไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เห็นด้วยมีคำถามที่เป็นลักษณะความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาแต่ว่านี่เราทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนโดยการตั้งกายคตาสติเอาไว้บุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจต้องออกไปอยู่ไม่ได้ถ้ามีความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราอาศัยสติตั้งไว้ไม่จะไปคิดหรอกเรื่องคำถามนั้นนี่โน้นไม่เอาจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาปอดดูปอดจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาหัวใจดูเอาหัวใจให้อยู่ในกายไม่คิดเรื่องอื่นใช่ป่ะพอมีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดมีสมาธิแล้ววิจิกิจฉามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปแล้วเรามาใคร่ครวญดูด้วยปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาคือการพิจารณาอาศัยอะไรสมาธินั่นแหละมีสมาธิอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆปัญญามันจะเกิดนะเพราะไม่งั้นโอ้ยตั้งแต่ฤาษีนักบวชสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่สมาธิเนี่ยโอ้โหชั้นสูงกันทั้งนั้นดูอาราละดาบทกัลยาณมโคตรหรืออุทกะผู้รามบุตรได้ฌาน7ฌาน8นู่นน่ะแต่บอกว่ามีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดเองท่านเหล่านั้นต้องบรรลุธรรมไปแล้วแต่มันไม่เป็นจะเกิดได้ต้องอาศัยการพิจารณาปัญญาจะเกิดได้มีสมาธิเป็นฐานแล้วพิจารณาน้อมจิตไปให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนให้เห็นด้วยปัญญาในเรื่องอะไรตามความเป็นจริงนี่แหละในกายของเรานี่แหละมันยังไงนะมันเป็นของที่ไม่คงที่คงตัวเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยเมื่อเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันทนได้ยากนี่คือความหมายของคำว่าทุกขสัญญาสัญญาหมายถึงความหมายรู้หรือการกำหนดรู้หรือพยายามที่จะทำความเข้าใจกำหนดสมมุติเรียกเอาตามอะไรนะตามการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสังขารคือการปรุงแต่งแล้วก็มีการกำหนดขึ้นว่าเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถึงเป็นสัญญาก็เกิดขึ้นอาศัยสังขารนั่นแหละ มีลักษณะรูปร่างการปรุงแต่งแบบนี้ก็กำหนดสร้างชื่อแบบนี้ขึ้นมาเอาแล้วทุกขสัญญานี้มาได้ไงก็มีการปรุงแต่งในลักษณะตามปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงมีการกำหนดชื่อเรียกขึ้นมากำหนดชื่อเรียกขึ้นก็คือเป็นสัญญาของการปรุงแต่งตามกระบวนการที่ท่านได้ปฏิบัติมาหรือการปรุงแต่งตามระบบขององค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการมีกระบวนการขั้นตอนก็เรียกว่าเป็นทางเป็นมรรคจึงเรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ปรุงแต่งมาตามนี้กำหนดเรียกชื่อนี้การกำหนดนั้นคือสัญญาชื่อที่ท่านเรียกนั้นท่านใช้คำว่าทุกขสัญญาพิจารณามาตรงนี้กำหนดว่าอะไรกำหนดว่ามันเป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากภูเขามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ปะแม่น้ำก็ยังมีมาตั้งเป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้วหรือแม้แต่ฤดูฝนฤดูหนาวโลกมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ทำไมถึงจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากยังไงเรามาทำความเข้าใจนี่คือต้องเรียนรู้นี่คือต้องฝึกทำเหมือนจำคำศัพท์นั่นแหละคือเป็นสัญญาเอาเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนดูมาฟังเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนว่าเอาแล้วถ้าไม่ใช่ทุกขสัญญามันเป็นอะไรมันก็เป็นสุขสัญญาไงกำหนดหมายด้วยความที่เป็นความของสุขเป็นความของสวยงามเป็นของที่น่าชื่นชมน่าเพลิดเพลินใจน่ายินดีน่าพอใจนี่ตรงข้ามกันเอาแล้วเพลิดเพลินยินดีพอใจเป็นของสุขแล้วมีปัญหาอะไรปัญหามันคือถ้าปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นจะทำให้เกิดความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินแล้วมันมีปัญหาอะไรความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานแล้วอุปาทานมันจะมีปัญหาอะไรอุปาทานมันคือความยึดถือไงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือแล้วมันจะมีปัญหาอะไรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราทำฟังมันจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็แล้วจะมีปัญหาอะไรเราก็อยากให้มันเปลี่ยนดิก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดีใช่ปะล่ะดีแน่นอนถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ได้ต้องแบบว่าสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงก็มันไงเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ให้มันสุขอยู่งั้นอยู่ตลอดก็ดีแล้วปะก็ทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงทุกฝั่งเราเพลินแล้วเรายึดถือแล้วเราพอใจแล้วในสิ่งต่างๆไงเราเพลินเราพอใจแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ฉันก็ยังไม่เพลินไม่พอใจในความเป็นมนุษย์บางเรื่องบางเรื่องคุณก็พอใจนั่นแหละไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการกินการเข้าห้องน้ำการที่แบบพูดคุยคนนั้นคนนี้การอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเราเพลิดเพลินยินดีพอใจลุ่มหลงเป็นสุขสัญญาในสิ่งนั้นอยู่แล้วเป็นสุภาพสัญญาคือมองด้วยความเป็นของสวยงามในสิ่งนั้นอยู่แล้วสวยงามตรงไหนพอใจตรงไหนเพลิดเพลินตรงไหนนั่นคือความยึดถืออยู่แล้วยึดถือตรงไหนเราก็มีความคิดว่าเออมันแบบต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะรู้อยู่มันแหมมันไม่ค่อยเที่ยงแต่แบบแต่ก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเรานะนี่เป็นตัวฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือความสำคัญหมายว่าให้มันเที่ยงไงให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นของเที่ยงอันนั้นมันจะไปตรงข้ามกันกับอนิจจสัญญาใช่ป่ะตอนนี้เรามาเจาะตรงดีป่ะถ้าสุขแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเที่ยงหมายถึงอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดให้มันเป็นของเราตลอดนี่คือสุขสัญญาสุภาสัญญาแล้วก็จะเป็นนิจจังสัญญาใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะให้เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สุขนะมันไม่ใช่สวยงามนะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไงตามสภาพของสิ่งต่างๆคือพอเราหวังความให้มันเป็นของเราอย่างนี้อยู่ตลอดไปเรื่อยๆสิ่งที่มันจะมีปัญหาคือว่าเราจะต้องทนทุกข์อยู่ตามการเปลี่ยนแปลงสะดุ้งสะเทือนของสิ่งเหล่านั้นน่ะ ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาใช่ปะทีนี้พอเราเพลินเราพอใจเรายินดีมีสุขสัญญามีสุภสัญญาเราจะยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราละยึดถือว่าเออครับมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้เป็นตัวฉันอยู่ในนี้มันจะมีลึกๆความเข้าใจว่าอยากให้มันเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสะดุ้งเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทำไมนะยึดถือไงจำไม่ได้เหรอโอ้โหมันเปลินมันลืมโอ้เราสะดุ้งสะเทือนเพราะเราไปยึดถือตรงไหนเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนะถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเราก็จะยังไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นทุกข์ไงเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันสุขอยู่นะมันยังดีอยู่นะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งแต่เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนแปลงปึ้งปึ๊บปึ๊บงึกนั่นเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็บอกว่าเออคุณก็จะต้องทนทุกข์อยู่ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นน่ะทนทุกข์ไงทนอยู่กับมันทำไมคุณต้องทนอยู่กับมันน่ะโธก็แบบพอใจยึดถือไงคุณมีอุปทานยึดถือในสิ่งนั้นจึงต้องทนอยู่กับมันทนอยู่กับมันทำไมนะมันเปลี่ยนแปลงเอาแล้วทำไมทนอยู่กับมันได้ไหมได้ก็มีทางเลือกคือพยายามไปปรับมันให้มันเหมือนตามที่เราต้องการไงนี่คือทางเลือกที่หนึ่งเช่นว่าเราต้องการให้อากาศมันสบายอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะโลกอย่าร้อนขึ้นนะฝนก็อย่าตกนะโอเคแต่ฝนมันจะตกมากน้ำมันก็ท่วมด้วยใช่ป่ะไอตอนที่ฝนยังไม่ตกน้ำยังไม่ท่วมอากาศเย็นสบายดีโอ้ดีจังเนาะดีจังเนาะนั่นคือความเพลินความพอใจใช่ไหมความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราโอ้ยเราจะไปรู้สึกดินฟ้าอากาศเป็นของเราได้ยังไงได้สิความยึดถือมันอยู่ในทุกที่เราจะรู้สึกในลักษณะที่ว่าเออสิ่งนี้มันดีนะมันเป็นของเราเราอยากให้มีสิ่งนี้เป็นเราเราอยู่ในสิ่งนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้อยู่ใน environment แบบนี้เป็นแบบนี้ยึดถือได้ทุกอย่างอะยึดถือว่าโลกนี้ของเรายึดถือว่าสิ่งนี้ของเรายึดถือว่าเราเป็นสิ่งนี้มีในเรามีในสิ่งนี้เป็นไปได้ทุกระยะพอเรายึดถือแล้วเราก็จะมีความสุขเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นแต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรใช่ไหมมันยังดีอยู่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่ว่าทนทุกข์นี่คือทนอยู่กับมันอะทนอยู่กับความทุกข์เนี่ยทำไมต้องทนด้วยอะก็เพราะว่าเรายึดถือแล้วไงท่านผู้ฟังเรายึดถือแล้วเราจึงต้องทนอยู่กับมันเราทำไมไม่ทนไม่ได้อะโอ้ยถ้าคุณไม่ทนอยู่มันคุณก็วางไปตั้งนานแล้วเราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ไงถ้าไม่ทนทุกข์ก็วางแล้วก็ไม่ทุกข์ไงเพราะสิ่งนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ไงท่านฟังถ้าเราทนอยู่กับทุกข์เราก็ต้องทุกข์ตามสิ่งที่ทุกข์นั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แล้วคุณจะทนอยู่กับทุกข์ทำไมเออก็นั่นน่ะสิเนาะเราก็วางความทุกข์ไงพอวางความทุกข์แล้วเป็นยังไงอย่าไปยึดถือความทุกข์ใหม่อื่นอีกนะอย่าไปยึดถือว่าเอองั้นก็ได้อยู่กับลมฝนก็ได้ถ้าชาวนาเขาชอบฝนตกคนชาวกรุงเขาก็ไม่ชอบหรอกฝนตกรถก็ติดน้ำก็ท่วมในขณะที่ชาวนาเนี่ยโอ้ดีใจคนหนึ่งยึดถือกับการไม่มีฝนอีกคนหนึ่งยึดถือกับการมีฝนก็อ่อนวอนขอร้องหรือไม่ก็พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่งแบบกันแล้วจะอยู่กันยังไงนี่นั่นสิถ้ายึดถือคนละแบบนะมันก็ไปเป็นคนละคู่ความยึดถือนี่ยังสืบต่อไปให้เกิดการแสวงหาพอมีการแสวงหาแล้วก็มีการได้มีการปลงใจรักมีความกำหนัดด้วยความพอใจเราก็จะมีการหวงกันมีเรื่องราวที่สืบต่อตามเนื่องมาจากการหวงขั้นนั้นมีการใช้อาวุธมีการใช้กำปั้น มีการใช้ท่อนไม้สิ่งต่างๆทุบตีกันตามมาไม่ดีเลยมีปัญหาตามมาเอ้ามันทุกข์นะเนี่ยทุกข์เนี่ยมันขยายผลได้ไงคนนี้ทุกข์แล้วก็มาขยายผลต่อให้คนนั้นอีกเบียดเบียนกันต่อไปเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเป็นปัญหาสงครามยืดเยื้อต่อไปก็ไม่รู้มันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามไหมถ้ามันมีเหตุมันก็เป็นไปได้ถ้าเหตุนั้นมันหายไปดับไปการจะเกิดเหตุอะไรมันก็ดับไปหายไปได้นะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็มันตามเหตุไงเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแล้วนะทุกฝังเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงตามนี่นี่แหละคือมันเป็นทุกข์คือมันไม่เที่ยงไงเรามันจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงนะเรามาเห็นด้วยปัญญาทุกฝังในข้อนี้เราเห็นเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วใช่ป่ะว่าถ้ามีสุขนะเราก็จะไปยึดถือก็จะต้องมาทนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วสิ่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังมีกายของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยดูดินฟ้าอากาศอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบมาตั้งแต่แรกถ้ามีเมฆนี่เป็นเหตุแห่งที่ฝนมันจะตกฝนมันก็ตกได้ในกรณีที่เป็นเมฆฝนถ้าเป็นเมฆที่ไม่ใช่เมฆฝนฝนมันก็ไม่ตกอ่ะเอาแล้วเมฆฝนนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็จะเกิดจากเรื่องอุณหภูมิบ้างเรื่องความกดอากาศบ้างเรื่องของแม่น้ำเรื่องของอากาศเกี่ยวเนื่องกันมาทำให้เกิดมีเมฆฝนขึ้นสภาวะของลมเป็นแบบนี้สร้างเมฆแบบนี้ขึ้นฝนก็ตกมีเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขานี่คือลักษณะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากในความที่ว่าถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แล้วยังไงนะถ้าเราเจริญทุกขสัญญาเราเห็นว่านี่เป็นทุกข์แล้วนะเป็นทุกข์แล้วเราเข้าใจความทุกข์นี้ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันอย่างนี้แหละตามเงื่อนไขปัจจัยทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสิคำนี้นะท่านฟังหมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นไงก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับมันคือมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันละมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันจะฝนตกเราก็กางร่มจะแดดออกเราก็หลบแดดเอาหาน้ำเอาเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์การที่ไม่ต้องไปทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์คือเพราะอะไรนะเพราะเราเห็นด้วยปัญญาพอเราเห็นด้วยปัญญาเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะเนี่ยแล้วจะไปทนอยู่ทุกข์ทำไมไม่ต้องมันจะมีปัญญาเกิดใช่ปะเอาเราดูเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วไงมันน้อมเข้าสู่ตัวเราดูตัวเรากายของเราที่เราบอดี้สแกนมานี่ไล่มาจากปลายผมไปจนถึงพื้นเท้าไล่จากพื้นเท้ามาจนถึงปลายผมในกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือของแข็งของเหลวก๊าซอยู่ในภายในมีองค์ประกอบของความร้อนด้วยธาตุสี่ประกอบกันนี้เราเรียกว่าเป็นรูปรอเรือสระอูปอปารูปะก็เรียกกายก็เรียกเป็นรูปมีหลายๆอย่างประกอบเข้ากันกองหลายๆอย่างเขาเรียกว่าขันจึงเรียกว่ารูปขันขันธะขันธะหมายถึงกลุ่มก้อนเป็นกองจะเรียกว่าฝูงก็ได้ฝูงแกะฝูงลิงฝูงม้านี่แหละใช้คำนี้เลยขันคือกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราเรียกว่ากลุ่มก้อนของรูปเราเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นั้นเป็นกองกลุ่มก้อนหนึ่งในกลุ่มก้อน5อย่างกอง5อย่างขันธ์5อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันในขันธ์ทั้ง5นี้ในกองนี้เอากายของเราคุณสมบัติที่เรากำลังมาพิจารณาในที่นี้คือความที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์หมายถึงมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก เมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตามนี่ดิอย่างนี้มันค่อยเป็นตัวตนขึ้นหน่อยค่อยแบบว่าจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีสาระแบบนี้ได้หน่อยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกฝั่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจบไปตั้งแต่ดินฟ้าอากาศแล้วแต่ดินฟ้าอากาศเมฆฝนหรือพระอาทิตย์มันไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขามันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วนะพอมันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วเราจะไปแบบว่ามีปัญหาอะไรกับเขาเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแบบนั้นก็เปลี่ยนแปลงไงก็ตามนั้นกายของเราก็เหมือนกันนะกายของเราก็เหมือนกันย้อนกลับมาเข้ามาในกายของเรากายของเราเนี่ยมันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเอาดูไหนอดนอนดูอ่ะโถเมื่อคืนนอนคนดึกแล้วท่านยังลุกปลุกขึ้นมาให้มานั่งสมาธิอีกมันก็ง่วงทำไมจะต้องมาปลุกกันตอนนี้โถ4-5ควรตื่นได้แล้วอย่านอนดึกหลายก็ถ้ามันนอนดึกไปแล้วตื่นเช้ามันก็ง่วงไงตื่นเช้าแล้วง่วงง่วงนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันตามเงื่อนไขปัจจัยที่คุณนอนดึกอ่ะมันไม่เหมือนมันก่อนก็มันก่อนคุณไม่ได้นอนดึกไงโอเคพอเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็จึงง่วงก็เนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อมันมีการเหตุเปลี่ยนนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังโอ้ปวดเข่าปวดเข่าโอ้ปวดหลังปวดหลังเมื่อก่อนทำไมไม่ปวดนะเอาเมื่อก่อนมันยังไม่มีแคลเซียมมันไปฝังอยู่ตรงข้อกระดูกเข่าข้อกระดูกหลังเมื่อก่อนนี่กล้ามเนื้อมันยังไม่มีกรดแลคติกแอซิดยังมีการยืดหยุ่นที่ดีอยู่พอเราใช้งานมากมันก็มีพังผืดก็ไปเกาะมันก็ไปมีกรดแลคติกแอซิดสะสมไอ้สะสมไปสะสมไปมันก็ปวดกล้ามเนื้อบ้างปวดกระดูกบ้างโอ้ทำไมมันถึงปวดก็เงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งพอเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมมันก็ไม่ได้แล้วทำไมบางคนเขาไม่ปวดก็เขาไม่มีเหตุเงื่อนไขแบบนี้ไงก็อาจจะมีการออกกำลังกายหรือเขาอาจจะรักษาแบบอื่นถ้าไม่มีอะไรไปพอกพูนตรงนั้นเขาก็เลยไม่รู้สึกปวดคนที่แบบว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแล้วตายเนี่ยก็มีนั่นเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยให้เขาป่วยเนี่ยมันไม่มีเขาก็ถึงไม่ป่วยแต่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่เหมือนเดิมร่างกายพอเราไม่เหมือนเดิมนี่แหละมันคือทุกข์ให้กำหนดหมายในความที่ว่ามันเป็นทุกข์แบบเนี้ยเรียกว่าทุกขสัญญาทุกขสัญญาในกายของเรากว่ากายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาหาความสุขได้แต่เป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีสาระมันไม่ได้ว่าจะเป็นตัวของมันเองเพราะมันไม่ได้เป็นสาระเนี่ยหมายถึงตัวของมันเองเนี่ยมันต้องพึ่งกับสิ่งอื่นไงไม่ใช่ว่าตัวของมันเองแล้วมันเป็นมันเองไง

ไหมจากรังของมันหรือจากฝ้ายหรือจากวัสดุอื่นๆมานี่ทำเป็นเส้นนะนี่ย้อมอย่างนี้นะนี่สาระมันอยู่ตรงนี้คนจะเขาจะขายของก็จะไปเน้นตรงจุดนั้นเนี่ยได้มาอย่างนี้เอ้าก็ไปเอาได้ดิทำไมมาเอาผ้าหมายถึงว่าได้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของมันมามันดีงั้นอย่างนี้สาระมันก็ไปอยู่ตรงได้นั้นไปอยู่ตรงอะไรที่มันเป็นเหตุเงื่อนไขกันมาก่อนนั่นน่ะนั่นน่ะเอาสาระจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงเสื้อหรือว่าผ้าหรือว่าได้มันก็มีย้อนกลับไปเรื่อยๆเราตรงไหนคือสาระกันแน่หาไปหามาหาไม่เจอเอาก็ในเมื่อมันยังไงนะหาไม่เจอไม่มีสาระก็ถ้ามันสาระอยู่ตรงไหนสุขมันจะอยู่ตรงนั้นไงท่านฟังเราจะแบบมาหาความสุขได้แต่กี้ไม่ใช่มากก็เสื้อให้เรามีความสุขมีอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ก็มันจะเริ่มรู้สึกว่ามันปลอมๆอยู่นะมันเฟกๆนะมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ถ้าเราจะบอกว่าเออเสื้อเนี่ยสวยงามมากเลยกางเกงกระโปรงก็งามอะไรต่างๆดีใช่ป่ะเออแต่เดี๋ยวนะรถนี่ทำมาจากอะไรนะมาจากเหล็กแบบนี้มีการดีไซน์มีการอะไรแบบนี้มีการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุเงื่อนไขของเขามาโอ้นี่เขาเล่าให้ฟังนี่สาระมันอยู่ตรงนี้ดีๆมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาฉันทำมาอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคโอเคแล้วงั้นทำมายังไงทำไมถึงอันนี้มันถึงดีอย่างนี้เราไล่ไปเนี่ยมันก็จะว่ามีเหตุต่อมาอยู่ดีอ่ะแล้วตรงที่จุดที่ว่าเราจะเอาความแบบสวยงามดีงามเขาบอกว่าสาระมันอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าไอ้ที่สวยงามดีงามมันไม่ได้สาระมันอยู่ตรงนี้ไงก็นึกว่าสาระมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจะมาเอาความสวยงามดีงามตรงเนี้ยมันจึงก็แบบมันจะไปไงมันจะปลอมไงเอ้าสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมาเอาความสวยงามตรงนี้สาระมันอยู่ตรงนั้นสาระมันอยู่ตรงผ้านี่จะมาความสวยงามตรงเสื้อนี่มันจึงค่อนข้างแบบเฟกไม่ใช่ของจริงละเออถ้าตรงเสื้อมันมีสาระอยู่ตรงเสื้อของมันเองนี่แล้วก็งามจริงๆเลยอันนั้นมันก็คือจะดีไงเอ๊แต่ในเมื่อมันของนี่มันไม่ใช่สาระจริงๆสาระจริงๆมันอยู่ที่เหตุของมันแล้วเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระเนี่ยมันจึงปลอมไงนะว่ามันจะเป็นความสุขจอมปลอมเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมเป็นความปลิ้นปลอกปลิ้นปลอกของอะไรของจิตของเราที่หลอกให้เราเห็นว่าเนี่ยมันสวยงามนะนี่มันน่ายินดีนะมันน่าพอใจให้เราเห็นสุขในของที่มันเป็นทุกข์นั้นเห็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั้นทุกข์ที่พูดเมื่อสักครู่นะกับทุกขสัญญาไม่เหมือนกันนะเห็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงเวทนาเราจะมาเอาสุขเวทนาในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของมันเองมันไม่ได้มันไม่ใช่สาระจะมาหาสุขก็เวทนาในสิ่งที่ไม่ใช่สาระไม่ได้ก็ไปเอาสาระก่อนนั้นคือเหตุของมันกี้ว่าจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นสาระตรงนั้นคือเหตุของมันเช่นผ้าให้จะไปหาสุขเอาก็บอกสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระมันอยู่ตรงได้เอ้าเหรอเราก็จะไปหาสุขได้แก่จอมปลอมในผ้านั้นเพราะว่าเขาบอกมันไม่ใช่สาระตรงนั้นมันสาระอยู่ตรงได้ใช่ปะเอาก็ไปตรงได้ต่อไปอีกเอาจะไปหาสุขตรงนั้นมันจะหาไม่เจอเพราะมันก็ไม่ใช่สาระต่อไปอีกและต่อไปอีกเงื่อนไขปัจจัยมันไม่มีจบวนไปแล้วก็วนมาแล้วก็วนไปไล่ไปได้หาอะไรหาเงาเจ้าของหาเจอไหมไม่มีอะไรเป็นเงาเฉยวนไปวนมาก็หาไม่เจอเหมือนหาพยับแดดพอเข้าไปใกล้ๆเอ๊หาไม่เห็นนะมันอยู่ไหนนะพยับแดดเนี่ยคือเป็นปรากฏการณ์การสะท้อนของแสงที่เวลาเราขับรถไปตามถนนไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยก็ตามหรือแม้แต่จริงๆถนนลูกรังหรือทางเกวียนก็ได้เวลาเที่ยงวันแดดร้อนๆเนี่ยพื้นเนี่ยมันก็เป็นไอขึ้นมาใช่ไหมล่ะการสะท้อนของแสงเนี่ยมันก็จึงทำให้เราไม่ได้มองเห็นทัศนียภาพข้างหน้าได้อย่างชัดเจนมันก็จึงเป็นไอขึ้นมาเหมือนเป็นน้ำอยู่บนพื้นผิวถนนที่เรากำลังจะเดินทางไปข้างหน้านั้นถ้าเรามีความคิดว่าโอ้ยทำไมฝนมาตกตอนกลางวันอย่างนี้เนาะฝนตกแดดออกมันมีเหรอเข้าไปหาดูจริงอ้าวไม่มีน้ำ

0: นี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพลวงตาไงทุกฝั่งที่ว่าจะมาหาสาระในสิ่งที่เป็นของลวงเนี่ยมันจะไม่มีเอาไหมนะต่อไปนะเหมือนเวลาคนเขาตกน้ำทุกฝั่งเขาว่ายน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่กลางแม่น้ำกระแสน้ำนี่ก็ซัดพัดพาไปโอ้จะหาที่อะไรเกาะเห็นอะไรมาลอยตุ่มป่องตุ่มป่องมาโอ้คิดว่าจะเข้าไปเกาะคิดว่าโอ้ฉันจะรอดแล้วอย่างน้อยก็จะมีที่เกาะที่จับให้หายใจได้สะดวกแต่พอคว้าเขาจริงๆใช่ปะเอ้ามันเป็นฟองน้ำเป็นแบบโฟมที่ลอยมาตามผิวน้ำเกิดจากการที่น้ำมันตีกันมากทางด้านต้นน้ำหรือไม่รู้ยังไงล่ะเกิดเป็นฟองน้ำแบบเป็นโฟมลอยมาทางผิวน้ำเป็นเหมือนแพใหญ่ๆแต่พอเข้าไปจับจริงๆเนี่ยจับไม่ติดเลยมันหายไปเลยสลายไปเลยคิดว่าจะเอาสาระจากจุดนี้แต่พอจะเอาเข้าจริงๆหาสาระหาเกณฑ์สารไม่ได้โอ้ยเราคนจมน้ำน่าจะไม่ถูกหรอโอ้ทุกแน่นอนทุกฟังเหมือนคนคิดว่าจะไปหาน้ำจากตรงจุดที่มันไปยับแดดเนี่ยหาแล้วจะเจอไหมโอ้ยหาไม่เจอมันจะเป็นไงกูเรียกเป็ดมาหรือเราจะไปหาจับหาเกาะที่โฟมอยู่ลอยมาตามแม่น้ำให้มันพ้นจากความทุกข์ให้ได้มีหลักมีอะไรแต่จะไปเอาหลักตรงที่มันไม่ใช่หลักนะตรงที่มันเป็นโฟมคุณก็จะถูกโอ้ยแห้วเลยเรียกเป็ดมาอีกหรือเราพิจารณาดูก็ได้ทุกฝั่งเป็นเปรียบเทียบถึงต่อมน้ำต่อมน้ำเนี่ยหมายถึงเวลาที่ฝนท้ายฤดูมันจะเป็นฝนเม็ดใหญ่ๆฝนเม็ดแบบบางทีเม็ดเท่าหัวแม่โป้งอย่างนี้นะเป็นเม็ดใหญ่ๆเวลามันกลั่นตัวลงมาเวลากลั่นตัวลงมาน้ำหยดใหญ่ๆหยดลงบนผืนน้ำมันก็จะเป็นต่อมใหญ่ๆขึ้นมาบางจุดบางที่มันก็จะเป็นลักษณะที่มีแรงตึงผิวสูงมันก็จึงทำให้เป็นฟองเป็นฟองขึ้นเรียกว่าต่อมน้ำต่อมน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกกระจายอยู่บนผิวน้ำบางอันนี่โอ้โหมันใหญ่ด้วยนะแล้วก็แตกโป๊ะแตกโป๊ะออกโอ้มันเกิดแป๊บเดียวเองนะนี่นะแล้วก็ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่จริงๆมันแตกปุ๊บออกมันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นน้ำแค่หยดเดียวโอ้ตรงนี้มันก็แค่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันใหญ่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันมีเยอะแต่จริงๆมันมีไม่เยอะถ้าเราจะเอาว่าให้มันเยอะๆแต่จริงๆพอไปเห็นว่ามันไม่เยอะทำไงอ่ะโอ้ก็เรียกเป็ดมาอีกหรือว่าคนที่เขาจะไปหาแก่นไม้ทุกฝั่งเป็นเปรียบเทียบไปต้องการแก่นไม้มาทำอะไรเสาเรือนบ้างมาทำฝาเรือนบ้างมาทำอะไรสิ่งต่างๆที่มันจะต้องใช้แก่นไม้ในการทำพอเข้าป่าไปเจอต้นกล้วยต้นกล้วยป่าเนี่ยมันก็จะต้นใหญ่ๆหน่อยโคนมันก็จะดำด้วยใหญ่ด้วยขึ้นไปสูงชะลูดเลยแล้วปลีกล้วยมันอาจจะแบบว่าบางพันก็ชี้ขึ้นฟ้าถ้าดูไม่ดีมันก็พลาดได้ว่าเออนี่จะเป็นต้นไม้ที่มีแก่นเขาก็ตัดมาเอาลงที่นั่นแหละออกกาบออกกาบที่หนึ่งกาบที่สองกาบด้านนั้นด้านนี้ให้แก่นอยู่ตรงไหนแก่นอยู่ตรงไหนตัวท่านฝั่งกระพี้ก็ไม่เห็นด้วยซ้ำแก่นจะไปเจออะไรต้นกล้วยไม่มีแก่นเอาแต่จะมาหาแก่นจากต้นกล้วยจะเจออะไรมันจะหาไม่เจอหรือว่าคนเขาเล่นมายากลเป็นนักแสดงมายากลกับลูกมือตัวขยันของเขาเล่นแสดงมายากลนี่เหมือนเสกของออกมาได้จากที่ว่าไอ้ตรงนี้มันมีอยู่ทำไมทำหายไปได้บางทีมายากลซับซ้อนกับอีกเหมือนเดินทะลุกำแพงได้เหมือนแบบหายจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นได้ขอโทษเก่งมากเลยพอดูจริงๆอ้าวมันเป็นทริคนะเนี่ยมันเป็นกลลวงเฉยให้เราเข้าใจว่าหายตัวได้แต่จริงๆเนี่ยเป็นกลลวงเป็นความสามารถเขาแบบนึงแหละที่สามารถจะลวงเราได้เอาไม่ใช่ของจริงเหรอโถคิดว่าเป็นผู้วิเศษโอ้ยเซ็งเป็ดเลยทุกฝั่งที่เรียกเป็ดมาเรียกเป็ดมาเพราะมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างจะทำให้เกิดความรู้ที่ว่าโถจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปะโถเอ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่เราคิดว่ามันจะเป็นสุขสัญญาที่เราจะคิดว่าเออมันเป็นของที่นิจจังเป็นของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามที่เราปรารถนานั่นคือเป็นสุขสัญญาเป็นนิจจังสัญญาจริงๆเนี่ยมันเป็นทุกขสัญญาคือมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นคืออนิจจังในความที่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นทำให้ตัวมันเนี่ยมีคุณสมบัติของการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากที่เราว่าดูเหมือนเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นพยับแดดที่เราเห็นว่าเหมือนเขาเหาะเหินเดินอากาศได้ทะลุฝาทะลุกำแพงได้จริงๆเป็นมายากลที่เราเห็นว่าจะเหมือนมีแกนแต่จริงๆมันคือต้นกล้วยจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราจะเกิดความอ๋อขึ้นมาตรงนี้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราทำความเข้าใจคือพยายามกำหนดรู้คือสัญญาใช่ปะในทุกเนี่ยเพราะจริงๆมันคือทุกเนี่ยทุกฝังจริงๆมันไม่ใช่สุขจริงๆมันไม่ใช่สุขใจของเราจริงๆไม่ใช่สุขนะทุกฝังที่เรารู้สึกว่าสุขที่เรารู้สึกว่าสุขเนี่ยคือเราถูกจิตของเราหลอกอยู่พอเรามีความเพลิดเพลินพอใจลุ่มหลงไปจุดไหนส่วนใหญ่มันก็อยู่ในกายเราเนี่ยแหละแม้กินอิ่มนอนหลับเดินไปนั่นนี่ได้คิดนี้โน้นได้มันก็มีความสุขใช่ปะล่ะเรามีความสุขมีความเพลินอยู่ตรงไหนเราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราน่ะว่าอ๋อนี่มันสุขได้ถ้าแบบนี้เราจะสุขสุขในกายของเราแบบนี้นอนแบบนี้ก็สุขกินอันนี้ก็สุขสุขแบบนี้เราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราก็สัญญาของเราเหมือนกันเรียนสุขสัญญาว่าเรามีสุขตรงไหนเราจึงมีความเพลินมีความพอใจไปตรงนั้นไงเพลินพอใจตรงไหนตรงนั้นก็มีความยึดถือคืออุปาทานยึดถือแล้วเราก็อยากใช้ให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอยากจะให้นี่เป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราก็อยากจะไปควบคุมเหตุปัจจัยนั้นด้วยมันจึงขยายออกไปละตัณหามันจะขยายออกไปละมีลักษณะของตัณหาที่เป็นเครือข่ายขยายไปทั้งเหตุด้วยผลด้วยเหตุผลของตัณหานั่นแหละอยากจะควบคุมไปหมดพอควบคุมแล้วมันก็เป็นนิจจังใช่ปะความเพลินตรงนั้นมันจึงเกิดเราก็จะต้องทนอยู่กับความทุกข์นี้ทนอยู่กับสิ่งที่มันจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไงจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไงจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ไงจริงๆแล้วสิ่งนี้นั้นนั่นน่ะมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากพระพุทธเจ้าจะเอาความจริงมาเปิดเผยว่านี่นี่เอาเป็ดออกไปคุณจะไม่ต้องมาเซ็งอีกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็ดนะจริงๆมันไม่ใช่สุขนะจริงๆมันคือทุกข์อยู่ตรงนี้ทุกขสัญญาท่านเรียกให้กำหนดหมายรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์งี้นะนี่นะไม่ใช่แค่ทุกขเวทนานะทุกขเวทนามันยุ่งน้อยไปคือทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขนั้นเราเรียกว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันในสิ่งนั้นมีทุกขลักษณะคือความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งอื่นสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงนั้นคือเหตุเกิดของเขาพอสาระอยู่ตรงนั้นเหตุเกิดอยู่ตรงนั้นเราตามสาระนั้นไปดูมันเป็นสาระจริงไหมลองพิจารณาดูอาจจะเหตุเกิดหรือเปล่าจะมีเหตุเกิดสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงเหตุนั้นเอาตามเหตุไปดูอีกมีเหตุอยู่ใช่ไหมเอาใช่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาระอยู่ตรงนั้นไหมก็ถ้ามันมีเหตุเกิดอยู่อีกสาระไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะมาหาความเป็นสาระในสิ่งที่ไม่ใช่สาระจะหาไม่เจอสุดท้ายจะหาอะไรเจอหาไม่เจออะไรเอาแล้วนี่เป็นยังไงเนี่ยอะโถมันหลอกเรานี่นะหะเวเลยท่านฟังหะเวเนี่ยว่าโถปะโถที่แท้มันเป็นอย่างนี้ที่แท้มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ของสุขที่แท้มันเป็นของทุกข์ของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปทนอยู่กับมันทำไมของที่มันเป็นทุกข์ เราจะไปยึดถือนั่นคือแบกมันไว้ทำไมเราจะต้องมาทนทุกข์อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นี้ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยทำไมถามตัวเองดูถามจิตดูจิตทำไมคุณไปยึดถือสิ่งนี้ก็ท่านบอกแล้วว่าเหตุผลมันก็คือพอใจเพลินไงพอเพลินพอใจไปมันก็ไปยึดถือก็เพราะเหตุนี้แหละยึดถือมันเป็นตัวเรายึดถือวันนี้เป็นสาระแล้วมันมีสาระไหมไม่มีความจริงปรากฏว่าทั้วมันจริงๆไม่มีสาระเนี่ยแล้วจะเอามันไว้ทำไมนั่นน่ะสิไม่มีเหตุใดเลยที่เราควรจะยึดถือมันเอาไว้ไม่มีเลยเราจะตัดสินใจข้อนี้ไม่ได้นะระวังถ้าเราใช้อารมณ์ก็ฉันยังพอใจอยู่ก็อารมณ์ไงอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้เหตุผลดูด้วยเหตุผลคนนั้นมันจะใช้เหตุผลคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจิตเขายังมีความลำเอียงมีความอคติอยู่จิตต้องเป็นสมาธิคุยกับจิตที่เป็นสมาธินี่มันจะคุยรู้เรื่องแต่ถ้าคุยกับจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันก็ตามอารมณ์เวลาไหนจิตมันไม่เป็นสมาธิเราจะคุยเหตุผลกับเขามันก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็ไปตามอารมณ์ชอบไม่ชอบแต่เวลาไหนจิตเป็นสมาธิคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยรู้เรื่องไม่ไปตามอารมณ์พอเรารู้เรื่องแล้วเนี่ยด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นที่จิตใช่ปะจิตรู้เข้าใจแล้วอ้าวโธ่เรามันหลอกตัวเองนะนี่นะจิตเนี่ยมันหลอกตัวมันเองคือก็หลอกตัวเรานั่นแหละถ้าเรายังรู้สึกว่าจิตเป็นของเราเราก็หลอกตัวเองนั่นแหละเอาที่แท้เป็นอย่างนี้เหรออ้าวโธ่ทำไมสุดท้ายก็โทษใครโทษตัวเองไอ้ที่ว่าโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนหลอกตัวเราเองนี่แหละมันจริงว่าโธ่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจะไปโทษใครที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองปัดโธ่เอ้ยโง่อยู่ตั้งนานอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นตามฟังซึ่งจะใช้คำว่าฮาเวจะอุทานขึ้นมาเลยว่าพาราหะเวปัญจขันธาปัดโธ่ที่แท้ขันธ์ทั้งห้ามันหนักมันไม่ใช่แค่รูปนะอะไรที่เกิดขึ้นในรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกนี่เกิดขึ้นในกายนี้ความรู้สึกนี่เกิดขึ้นจากที่เราเห็นภาพได้ยินเสียงจะมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างความรู้สึกนั้นก็เป็นกองหนึ่งเป็นขันหนึ่งยังมีความหมายรู้อีกเรารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นสัญญาก็เกิดขึ้นในกายนี้สังขารด้วยวิญญาณด้วยหมู่แห่งวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์หมู่แห่งวิญญาณทั้ง6ที่อาศัยกายนี้เกิดด้วยความหมายรู้ที่อาศัยสัมผัสอาศัยผัสสะนี้เกิดด้วยจากช่องทางต่างๆเหล่านั้นการปรุงแต่งกระบวนการของมันนี้ในกายนี้ก็ด้วยรวมมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าขันธ์5เนี่ยที่แท้ปัจโธมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของที่จะมาหาสุขมันไม่ใช่ของที่จะเป็นสาระแก่นสารมันเป็นของที่เป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่มีสาระมันเป็นของที่ไม่มีแก่นสารจะมาหาความเบามาหาความสุขในสิ่งที่เป็นหนักในสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่ได้และโทษใครโทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองโอ้ยตัวเราเองเราจะไปโทษตัวเองทำไมมันก็ได้แค่ปัทโธเอ้ยมันก็อย่างนี้นี่เองปัทโธเอ้ยมันอย่างนี้นี่เองตัวใครไม่ได้ต้องฟังปัญญาเกิดก็ดีแล้วดีกว่าที่จะมาโง่ต่อไปวางได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละตัวเราเองนี่แหละมันนั้นแบกของหนักไปการแบกถือของหนักมันจึงเป็นทุกข์การที่ไม่ต้องมาแบกของหนักอีกนี่สิต่างหากเป็นความสุขไม่ใช่ว่าจะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้สุขยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้ทุกข์นะท่านฟังเอ้าจริงเหรอใช่สิเพราะสิ่งที่เป็นสุขนั้นมันคือแค่สุขเวทนาสิ่งที่เป็นสุขมันคือกองของกายกองของรูปกองของเวทนารูปขันธ์เวทนาขันธ์เหมือนกันนั่นแหละยึดถือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสุข เราก็เป็นทุกข์อยู่ดีต้องทนอยู่ในกับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่มันแฝงมาในรูปของสุขเวทนานั้นอีกทนอยู่กับมันอีกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันหนักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเบามันไม่ใช่ของสุขคนเรามันจะไปหาความเบาเวลาที่ถือของมาหนักๆบอกว่าเออคุณเอาของเบาๆมาให้ผมอีกนะเดี๋ยวผมจะถือให้มันได้เบาๆหน่อยถือของหนักอยู่แล้วจะไปเอาของเบามาถือให้มันเบามันจะเป็นไปได้ไงทุกฝั่งมันก็หนักแบบเบาๆนั่นแหละมันจึงมาหลอกลวงตัวเองเอาไว้เราก็วางของหนักนั่นสิการแบกถือของหนักท่านจึงบอกเป็นความทุกข์ถือของเบาก็ทุกข์ถือของหนักก็ทุกข์อยู่ดีเราจะหาความสุขได้ไงไม่ใช่จะหาจากสุขเวทนาทุกฝั่งหาจากการปล่อยวางความทุกข์ต่างหากถ้าเราปลงภาระหนักเสียได้วางความทุกข์นั้นเสียความเบาเกิดขึ้นเองไม่ใช่ไปหาของเบาๆมาถือเราไม่ได้จะไปยึดถือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเราวางเวทนาได้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเจาะจงลงมาเรียกสุขเวทนาเนี่ยถ้าคุณปลงภาระหนักคือสุขเวทนาได้นั่นเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเพราะอะไรเพราะตัณหามันถูกถอนออกแล้วอวิชชามันจางคลายไปแล้วตัณหาจางคลายไปอวิชชาจางคลายไปสุขอื่นที่เหนือกว่าสุขเวทนาที่เราเพิ่งวางไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะเย็นสุขแบบเย็นเย็นเย็นเย็นความเย็นนั้นคือนิพพานทุกฝั่งนิพพานแปลว่าเย็นมันจะชุ่มเย็นอยู่ในใจวางแล้วอย่าไปคิดถึงอีกนะระวังมันกลับกำเริบได้นะถ้ามันยังไม่หมดจริงก็ใช่อยู่นั่งสมาธิพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้ดีทำฝั่งดีดีดีอันนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นบางทีมันชั่วคราวในขณะที่เราสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยการทำสมาธิอะไรต่างๆดีแต่พอเราเผลอสติมันตรงข้ามกับเพลินพอเราเผลอสติปุ๊บเราก็กลับไปเพลินอีกความเพลินใดความเพลินนั้นคือความยึดถืออุปทานมันก็ไปยึดถืออีกก็ไปติดนึบยกของหนักขึ้นมาอีกมันก็ยังไม่พ้นทุกข์จริงไงชั่วคราวชั่วคราวโปรโมชั่นให้ได้เห็นให้ได้รู้ก็อย่างดีทำตรงนี้ให้ได้บ่อยๆท่านผู้ฟังให้เข้าได้บ่อยๆให้เข้าได้บ่อยๆในความที่เราพิจารณาเห็นข้อนี้คือความยึดถือเนี่ยมันเหนียวมันหนืดตัณหาเนี่ยมันกว้างขวางกระจัดกระจายอวิชชาเนี่ยมันลึกล้ำซ่อนเร้นเราจะกำจัดมันได้ต้องสำสำยำยำวันที่เราพิจารณาข้อนี้โอเคครั้งหนึ่งสองครั้งโอเคเข้าใจดีสามครั้งสี่ครั้งเข้าใจดีบางทีมันต้องใคร่ครวญครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆไม่ได้ทำครั้งเดียวไม่ได้ทำสองครั้งนะทุกฝั่งทำทั้งวันตลอดทั้งปีเป็นหลายหลายปีบางทีหลายหลายปีไม่พอเป็นหลายหลายชาติมาแล้วนี่เอ้าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำครั้งเดียวสองครั้งมันไม่ได้บางคนก็ได้ทำไม่ได้ว่าจะต้องนับจำนวนครั้งอ่ะทำก็ไปเลยทำตลอดใคร่ครวญตลอดทุกขสัญญาเราจะเกิดความเข้าใจเห็นความจริงรู้ถึงสิ่งที่ใช่ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ถึงสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่ใช่สาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์5แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระนั้นคืออริยมรรคมีองค์8คือปัญญาของเราคือสมาธิของเราคือสติของเรานั่นเป็นสาระนั่นเป็นประโยชน์สาระนี้ก็ไม่ใช่มาเที่ยงนะแม้แต่สมาธิแม้แต่ปัญญาแม้แต่สติก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันยังมีสาระมันยังมีประโยชน์ที่แฝงอยู่ในความไม่เที่ยงของมันนั้นเราเอามาทำเราเอามาปฏิบัติสิ่งนี้แหละท่านฟังจะเป็นที่พึ่งได้มันพึ่งได้ไงมันจะเป็นสาระขึ้นมาได้ให้เรารักษาปัญญาทำความเข้าใจนี้ให้ได้อยู่ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
9: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400 ล้านบาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
10: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนาม ส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
11: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาที8นาทีแล้วนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมครับพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะดิฉันแอลเชนันแก้วกล่ำนะคะวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคม2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ครับผมสวัสดีพี่แอลด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้และท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนขับรถมาทำงานเห็นบรรยากาศในเช้านี้ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลย
1: คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยช่วงก็ประมาณสักเกือบตีห้าปรากฏว่ามีเม็ดฝนตกลงมา
0: ตกแล้วเหรอ
1: ใช่ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: แต่ว่า
0: อันนี้ขับรถยนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์คงเปียก
1: นะฮะยังไงต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายท่านน่าจะออกมาทำงานกันแล้วนะช่วงเวลาแบบนี
0: ้โอ้ยเดี๋ยวนะหกโมงเช้าอาจจะยังไม่ออกกันนะน่าจะออกสักหกโมงครึ่ง
1: บางท่านเขาใช้ขนส่งสาธารณะนะเพราะว่าแล้วก็บางทีที่ทำงานอาจจะอยู่ไกลมากๆอ่ะนะฮะก็ต้องออกกันตั้งแต่ช่วงเช้า
0: ใช่ค่ะนะครับก็จริงๆหลายๆคนคิดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หมดเรื่องของประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนแล้วเนี่ยเมื่อวานวันจันทร์ก็บอกเลยว่าร้อนมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเจอฝนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่ฝนตกมากขึ้นด้วยนะครับผมและฝนที่ตกสะสมด้วยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนตอนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรครับควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้นะครับมีการสะสมฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาโปรยปรายในหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เรามาเริ่มข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะในเรื่องที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชรวมถึงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเนื่องในโอกาสในการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: คณะต่างๆซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องกันทั้ง3คณะซึ่งเป็นการประชุมที่ตึกสันติไมตรีนะในหลังในนะครับทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้กล่าวนะคะว่าในการประชุมในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการทั้ง3คณะเพื่อติดตามวาระการก้าวหน้าและ เตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลค่ะท่านได้ย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในด้านของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆรินายกและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการค่ะ
0: ครับส่วนในวันนี้นะฮะก็นายกก็จะร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็น่าจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสองแล้วก็น่าจะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของมติต่างๆมานำเสนอตลอดช่วงข่าวในทั้งวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลังจากที่มีการยืนยันนะครับในการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดครับทางพรรคฝ่ายค้านครับประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรจติกาวณิชครับและผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านครับยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ครับทั้งนี้ครับฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลนะครับว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดนั้นมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสก็ต้องมาดูกันต่อไปสำหรับการยื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ออกมาย้ำนะคะว่าการออกพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อเร่งเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการไปยื่นนะต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดเงินกู้พรกเงินกู้กรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังท่านบอกว่าในฐานะทางด้านของฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็คือต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามองว่าทั้งสองโครงการเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวกันก็คือต้องการให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ยังกล่าวถึงนะคะว่าถึงข้อท้วงติ่งจากทางด้านของนายกรจติกาวณิชว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นในทุกส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนนั้นต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับทางด้านของกรณีทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ระบุนะว่ารัฐบาลของงบประมาณเนี่ยถึง400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสาร5 หน้าอันนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะ
0: ก็เรียกว่าภาษาการเมืองแหละก็คือแซะเลยว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยก็พูดกันอาจจะคนละเรื่องอันนี้ก็ต้องดูประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลกับทางนักการเมืองที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นสีสันทางการเมืองเหมือนกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นสดใหม่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทีครับการ ออกพรก.กู้เงินของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีการอ้างเหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนการตรวจสอบของฝ่ายค้านนั้นก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นเองนะครับดีครับทำเพื่อประชาชนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องนี้หน่อยนะครับไปดูฝากฝั่งของรองนายกเอกนิติกันบ้างครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรรมประภาสครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านนั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญถึงการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับในเรื่องนี้ครับรองนายกบอกว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดครับจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันครับไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกนั้นซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะ SMEและหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปครับอาจจะกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ครับรองนายกก็ย้ำนะครับว่าการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้นั้นเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวครับส่วนการที่ฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับจะส่งผลกระทบต่อโครงการของรัฐบาลหรือไม่ครับรองนายกเอกนิติก็บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามทีรัฐบาลยังต้องเดินหน้าตามขั้นตอนเนื่องจากพรก.ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับพร้อมระบุว่าในการออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการไว้ล่วงหน้าและยืนยันว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอาจจะเพิ่มไปถึง 4-5 ได้คือร้อยละ 4-5 ครับโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบร้อยละ10เรื่องนี้ครับมีการหารือธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึงนโยบายต่างๆเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนสำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทย plus รองนายกเอกนิติครับกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบการกู้เงินและการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก่อนเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการครับคือการมุ่งเป้าการเกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสซึ่งเน้นย้ำในการกลั่นกรองต้องเปิดเผยทั้งหมดและการทำงานร่วมกันนะครับโดยมีการนำภาคเอกชนครับมาร่วมด้วยขณะนี้ต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวาระต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นทางด้านของพรก.เงินกู้นะที่ทั้งสองฝ่ายกู้เงินนะขออภัย400ล้านบาทซึ่งทางด้านทั้งฝ่ายค้านเองแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะก็มีในส่วนของสีสันของทางด้านของการเมือง
0: ดีครับ
1: การเกิดขึ้น
0: นะรัฐบาลทางเพื่อประชาชนฝ่ายค้านก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนครับดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นกันอย่างไรแต่ว่าเรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็พอเสร็จเนี่ยตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ขับรถเนี่ยเขามีการพกอาวุธปืนก็เลยนำไปถึงการไปตรวจคนบ้านปรากฏว่าไปพบคลังแสง
0: โอ้โหซึ่งอันนี้คือในพื้นที่ชลบุรีไหมฮะ
1: ใช่ไปพบคลังแสงหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนอุดกันยาวมากเลยทั้งตำรวจทั้งกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าอาวุธปืนเนี่ยที่พบปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของตำรวจสน.สายไหมด้วยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันมาสัก2วันได้แล
0: ้
1: วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าโอ้โหปรากฏว่าผู้ที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นชาวจีนชาวจีนก็คือพบบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนด้วยนะ
0: มีบัตรประชาชนม
1: ี
0: บ
1: ั
0: ตรประจำตัวประชาชนคนไทย
1: แล้วคือมีบัตรต่างด้าวสีชมพูและอีกคนเนี่ยคือมีบัตรประชาชนสีฟ้า
0: เหมือนเราเลย
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยทั้งตำรวจเองทั้งกระทรวงมหาดไทยเองก็รีบที่จะชี้แจงเนี่ยแหละว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรตอนนี้ในส่วนของทางด้านของตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบทางด้านของอาวุธปืนรวมถึงที่มีทางด้านของตำรวจสน.สายไหมเนี่ยว่าเอ๊ะอาวุธปืนเนี่ย ตกลงมันยังไงกันแน่
0: คือยิ่งขุดอ่ะยิ่งเจอโป๊ะเยอะขึ้นยิ่งเจอแบบหลักฐานต่างๆแล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่ากว่าที่โค้ชเชนะฮะโค้ชเทควันโดจะได้เป็นซิติเซนจะได้เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยมันหลายปีมากแต่นี่กลับมีใครไม่รู้นะฮะเป็นบัตรประชาชนสีฟ้าเหมือนเราอันนี้ต้องสืบสวนกันต่อไปน่าจะยาวด้วยเหมือนกันนะฮะไปดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องคลังแสงที่เจอก่อนดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้ถึงกรณีที่มีการตรวจพบอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมในความครอบครองของนายหมิงเฉินซันเนี่ยก็คือผู้ต้องหาชาวจีนท่านบอกนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือพบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยมีชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหม
0: คือเจอปืนคลังแสงเนี่ยนะปืนของเจอปืนที่
1: คือปืน
0: บ้านของคนจีน
1: แต่ปืนที่เขาพกตอนที่ขับรถตอนที่ขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นชื่อเขาเป็นชื่อของตำรวจสายไหม
1: ค่ะนะฮะตอนนี้นะฮะมีชื่อผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเป็นเจ้าที่ตำรวจของสน.สายไหมซึ่งเป็นการซื้อปืนจากตัวโครงการสวัสดิการตั้งแต่ปี2545โดยใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็คือป
0: .4
1: นะคะระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะคะดังนั้นในเรื่องของการซื้อขายต่อหรือการเปลี่ยนแปลงมือจึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าต้องตกทอดเป็นมรดกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในส่วนของเส้นทางปืนเนี่ยที่ตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนคือพบนะคะว่าเป็นการซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดๆ
0: อาจจะไม่ได้ขายจากตำรวจท่านนั้นมาที่คนจีนคนนี้อาจจะมีการขายมาเป็นทอดๆตั้งแต่ปี45เพราะนี่ปี67มัน20ปี
1: 69
0: ใช่ขอโทษปี69แล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: มันจะ24ปีแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองตอนนี้เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือเพื่อเป็นการตรวจสอบอาวุธปืนกระบอกนี้ว่าตกไปถึงมือชาวจีนได้อย่างไรโดยจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหากพบว่ามีความผิดทางวินัยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและหากพบว่าความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนต่อไปด้วย
0: นำเสนอท่านผู้ฟังนี้ครับคือโครงการสวัสดิการผมใช้ว่าโครงการสวัสดิการซื้อปืนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี45อาจจะมีเงื่อนไขระบุว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็จะต้องตกเป็นของมรดกเท่านั้นคือไม่สามารถซื้อขายได้หรือบางทีนะครับในโครงการซื้อปืนสวัสดิการของข้าราชการอย่างผมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องครอบครองไว้อย่างน้อย5ปีถ
1: ึ
0: งจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการซื้อขายได้อันนี้ต้องดูที่โครงการนั้นๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาปืนที่เรียกว่าถูกกว่าท้องตลาดจึงต้องมีเงื่อนไขต่างๆจริงๆนะฮะต้องไปดูว่าในกระบอกนี้กล็อก26เนี่ยมีการส่งต่ออย่างไรประมาณ24ปีกว่าจะมาถึงมือชาวจีนคนนี้นะครับผม
1: ค่ะ
0: และพูดถึงเรื่องของชาวจีนที่เป็นประเด็นตอนนี้แล้วเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของการออกบัตรประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องสืบสาวกันยาวเลยแล้วครับเพราะว่ากว่าที่หลายๆคนบางคนทำประโยชน์เพื่อประเทศแล้วกว่าจะได้บัตรประชาชนของคนไทยอย่างโค้ชเชเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าอยู่ในไทยเพียงแค่ประมาณไม่ถึง5ปีแต่ได้บัตรประชาชนเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์นะครับเรื่องนี้นายกนะครับได้พูดถึงนะครับว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ครับไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการส่วนกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้มีการรับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้ และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเคสนี้อาจจะไม่เป็นต่างชาติเพราะว่าเป็นคนไทยไปแล้วนะฮะย้ำว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่นายกกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอันนี้เป็นการกล่าวจากทางท่านนายกอนุทินนะครับก็สรุปนะฮะประเด็นอาจจะไม่ต้องสังคายนาทั้งระบบเพราะเป็นความผิดรายบุคคลแต่ก็ต้องไปดูว่าในรายบุคคลที่กระทำผิดคนนั้นเนี่ยถ้าจะไปสืบสวนจนถึงเรียกว่าเป็นขบวนการหรือเครือข่ายค่อนข้างชัดเจนนะฮะพี่น้องประชาชนน่าจะเห็นแล้วว่าน่าจะมีคนไทยหรือมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ในขบวนการนั้นอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นไม่สามารถจะออกทะเบียนราษฎรให้กับชาวต่างชาติเป็นคนไทยได้แบบนี้นะครับ
1: อืมค่ะอ่ะไปดูเรื่องของกัมพูชากับทางประเทศไทยกันหน่อย
0: ปิดท้ายนะ
1: ปิดท้ายช่วงแรกกันมีประเด็นกันอีกแล้วก็คือมีสำนักข่าวกัมพูชาก็มีการเผยแพร่ข่าวนะว่าไทยเนี่ยได้มีการตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็คือ UNCLOS เนี่ยตอนนี้พอข่าวนี้ออกไปคนไทยก็อ้าวแล้วยังไงกันนะคะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าถึงเรื่องนี้ในกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยค่ะได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็คือ UNCLOS นะคะในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุค่ะว่าการเจรจาดังกล่าวนี้มีหลายชั้นนะและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณาทางด้านของกลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันโดยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นของผลลัพธ์เนี่ยบางอย่างก่อนที่จะเริ่มมีการพูดคุยกัน
0: เห็นผลแล้วก่อนจะคุยนะ
1: นะซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้น
0: เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะคร
1: ับ ส่วนการพบปะกันระหว่างทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและของไทยและกัมพูชาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตามภาพข่าวการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
0: ที่ประชุมที่
1: ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันนะและยังไม่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆโดยเฉพาะก่อนที่จะไปถึงการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนก็จะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบอย่างแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การหารือกันเพื่อให้เกิดฝ่ายใดที่นำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนะเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะคะพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: คล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอ

0: ความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมกำชับตำรวจให้ขยายผลกรณีชายชาวจีนมีอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละพร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบและครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊ก ฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า180คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ1ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน2การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย3ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอ้าย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตาม UNCLOSE สำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้อห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอ้ามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจอห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้อง แล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แหละครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับผมและพี่แอลนะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะหลังจากนำเสนอข่าวไปในช่วงแรกครับเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนะครับนั่นคือเรื่องของการพักโทษนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับซึ่งกรมคุมประพฤติครับออกแถลงการกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นนักโทษนะครับผมเด็ดขาดชายใกล้พ้นโทษและพ้นการพักการลงโทษในวันที่9กันยายนนี้ครับโดยนะครับทางกรมคุมประพฤตินะครับสำนักงานคุมประพฤตินั้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำกลางคลองเปรมได้มีการดำเนินการติดกำไร EM ทันทีภายหลังจากมีการไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติครับและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยก็คือบ้านจันสองล่าภายในระยะเวลา3วันนะครับผมซึ่งในระหว่างการพักการลงโทษนั้นผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นระยะเวลาพักการลงโทษดังต่อไปนี้ครับ1พักอาศัยตามที่อยู่และผู้อุปการะที่กำหนดหากเปลี่ยนต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติก่อนง่ายๆก็คือต้องอยู่ในบริเวณของบ้านจันสองลาเท่านั้นนะครับ2ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากถูกลงโทษต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้ง3ต้องประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนงานที่ทำงานต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ4ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง5ห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต6ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย7ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารเสพติดอาวุธปืนกระสุนและวัตถุระเบิด8ห้ามติดต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติ9ห้ามคบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ10ต้องแสดงหนังสือพักการลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจหากสูญหายต้องแจ้งทันที11หากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักการลงโทษทั้งนี้ครับหากผู้ได้รับการพักโทษนะครับฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอาจมีคำสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปครับ
1: ค่ะก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือชี้แจงนะฮะกรณีของทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้สำหรับในเรื่องของการพักโทษนะคะซึ่งกรมคุมประพฤติก็มีการออกหนังสือมาชี้แจงนะคะไปดูกันที่เรื่องของโรคไวรัสโคโรนากันหน่อยซึ่งเขาก็มีการยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวของค้างคาวนะค้างคาวสำหรับในประเทศไทยเรื่องนี้เองค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำท่านได้กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับข่าวสารข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของสำหรับประเทศไทยนะครับท่านบอกว่าสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงนะก็คือเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยซึ่งทางกระทรวงดีอีได้มีการตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงโดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวในประเทศไทยซึ่งเป็นการค้นพบนะครับจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ตามแนวคิดOne Health ซึ่งเป็นการติดตามป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทั้งนี้นะครับปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะเพราะว่านี่คือการติดเชื้อในค้างคาว
0: ค้างคาวอีกแล้วเหรออ
1: ่าค้างคาวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และจากการศึกษาก็คือพบว่าเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโคโรนาCOVID-19ซึ่งจากนี้วัคซีนป้องกันCOVID-19ยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะ
0: ข้อมูลนี้เรานำเสนอเพื่อท่านได้รับทราบข้อมูลทันต่อโรคทันต่อเหตุการณ์แต่ไม่อยากให้ท่านตื่นตระหนกนะครับเราก็นำเสนอความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้พบเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าพบในตัวค้างคาวและค้างคาวครั้งนี้เป็นค้างคาวในไทยนะไม่ได้เป็นค้างคาวที่มาจากจีนเหมือนตอนโควิด-19แต่ค้างคาวในไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปติดจาก สัตว์สู่คนอย่างไรก็ตามเป็นข้อมูลให้ท่านได้รับทราบกันนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องและการปิดท้ายสำหรับปิดท้ายทันไหมทันสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับนำเสนอก็หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตาครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการติดตามเรื่องของไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดนะครับภายหลังทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนั้นรายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ย้ำนะครับขณะที่ไทยเรายังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวยังมีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำครับอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย้ำแล้วกันว่ายังไม่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับผมอัปเดตเป็นแบบนี้ในทุกวันสำหรับในการข่าวยามเช้าครับเวลา6:08 นครับวันนี้เรา2คนพี่แอลผมนะครับแล้วก็พี่โจสุวิสมนัสพี่สายชนนีสังทีมงานของนิวมีเดียต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา